0: กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นต่างกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นต่างกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ส่งทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี
2: ้เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทางน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาคเวลา 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
5: ายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติมัยชโยรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐ เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจลาจลด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
11: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่น ไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมฤทธิ์วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศลงและจัดตั้งคณะกรรมการแห่งสันติภาพมาแทนที่ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและอีกหลายประเทศขอเชิญติดตามรับฟังครับ
17: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมติ
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความขัดแย้งเราพูดถึงผลกระทบต่อที่มีสงครามเกิดขึ้นและเราก็ไม่แน่ใจว่าสงครามนี้จะขยายตัวไปถึงขนาดไหนวันนี้มีหลายคนกำลังเป็นห่วงนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แนวโน้มก็มีโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่หลายๆประเทศก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็มีใช้ระเบิดปรมาณูนะฮะหรือในปัจจุบันเรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ด้วยกันแล้วก็ผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติก็ถือว่าจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรากลับมามีความซับซ้อนขัดแย้งเพราะมีผู้นำนะของอเมริกาที่วันนี้พอใจที่ไหนหรือไม่พอใจที่ไหนก็จะแสดงออกเป็นในแง่ของว่าฉันจะไปลุกลานฉันจะไปเรียกว่ายึดครองประเทศนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองดูว่าโลกเรากำลังก้าวเข้าไปสู่วิกฤตแล้วทุกครั้งในอดีตที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นเราก็จะมีองค์การสหประชาชาติเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่จะยุติปัญหาตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามาดูวันนี้ล่ะครับว่าโลกเรานี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์หลักเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาและวันนี้ปัจจุบันนี้หลังจากเสร็จ70ปีผ่านไปสหรัฐอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าองค์กรสหประชาชาติกลายเป็นภาระที่ไม่อยากจะรับผิดชอบเขาก็ค่อยๆถอดถอนองค์การสหประชาชาติที่เขาต้องรับผิดชอบลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เขาไม่อยากที่จะสนับสนุนและในขณะที่เขาไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไปตั้งเป็นบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งบอร์ดออฟพีซก็ขึ้นมาดูท่าทางแล้วก็อยากจะทำเป็นองค์การสหประชาชาติหน้าที่แบบคล้ายๆอย่างนั้นโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประธานนะฮะชั่วอายุ ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าในช่วง70ปีเราไม่มีความขัดแย้งขั้นถึงเกิดเป็นสงครามโลกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายุติหรือยุบองค์การสหประชาชาติลงไปแล้วก็มันจะทำอะไรได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องการที่ใครมีปัญหาจะมีคนบุคคลที่3จะเข้าไปแก้ไขเช่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 70กว่าปีที่ผ่านมานั้นเพราะเรามีองค์การสหประชาชาติทำให้เราสามารถนำความขัดแย้งต่างๆไปคุยกันในเวทีขององค์การสหประชาชาติฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติและก็มีผู้นำที่ใช้กฎป่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์โลกเราจะเป็นยังไงโลกเราจะอยู่ในสภาพแบบใดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โลกเรากำลังเจอกำลังจะมีปัญหาขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังจะไปหาเรื่องกับคิวบาหรือจะไปหาเรื่องกับปานามาหรือจะไปหาเรื่องกับกรีนแลนด์ซึ่งวันนี้ถ้าเรามาคุยกันถึงความมีเสถียรภาพทางสันติภาพถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วก็มันก็จะไม่มีคนมาไกล่เกลี่ยเช่นวันนี้เรากับกัมพูชาก็ยังไม่ถึงขั้นที่องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาช่วยดูแลฉะนั้นความขัดแย้งเรากับกัมพูชาก็ มันก็ทำไมยังไม่สรุปจบสักทีหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าโลกเราถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วเราจะทำอย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์นั่นก็เป็นปัญหาที่มนุษย์ของเราซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจะอยู่กันได้อย่างไรในสันติสุขที่เรามีประชากรอีกไม่นานก็จะครบหมื่นล้านคนแล้วนั่นเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดมาแก้ไขกันในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนางหัตถยาเพิ่มสุขคลังจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยมีกำหนดเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569นั้นทางสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
21: สำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่ที่อยากจะมาเข้าร่วมโครงการกับรัฐท่านจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะใบสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วจะมีขั้นตอนของการที่จะต้องให้คนยืนยันบุคคลที่ต้องยืนยันเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันว่าท่านมีการประกอบการจริงๆนะคะรับรองผ่านเอกสารนะคะเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารใบสมัครส่งที่ธนาคารกรุงไทย
20: ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรยังได้แสดงความห่วงใยและแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการส่งลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดขอให้ยึดหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รองรับการใช้จ่ายของประชาชน
21: ทางรัฐก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในพื้นที่ในชุมชนเข้ามาสมัครโครงการเยอะๆนะคะเพราะว่าท่านได้รับประโยชน์แน่นอนยอดเงินที่เข้ามาในจังหวัดอย่างโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ300กว่าล้านก็อยากจะให้ร้านค้านะคะเข้ามามีส่วนแบ่งกับยอดเงินที่รัฐได้จ่ายเข้าไปนะคะท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
20: ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดยโสธรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์โทร045-711-523ในวันและเวลาราชการปิยพรกสิกรรมเมธากุลสวทยโสธรรายงาน
1: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งหวังให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงคลังความรู้อันเป็นประโยชน์เนื่องจากขณะนั้นทรงพบว่าสารานุกรมที่มีอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษทำให้คนไทยอ่านเข้าใจยากและเนื้อหาบางส่วนไกลตัวไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมที่เป็นภาษาไทยโดยรวบรวมความรู้สากลและความรู้เรื่องไทยผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาพัฒนาตัวเองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการหลากหลายแขนงนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแบ่งระดับตามความเหมาะสมของผู้อ่านอย่างเป็นระบบถือเป็นมรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

0: สาธารณชนศาสตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่ามูลนิธิร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์และการนำเสนอที่น่าสนใจจะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากขึ้นอย่างแน่นอน
1: โครงการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราร่วมทำงานกันมาประมาณ4ปีละในเรื่องหลากหลายนะครับมีรายการความรู้ในช่วงเช้าของทุกวันทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมีรายการโทรทัศน์เป็นรายการสั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราทำงานร่วมกันมานานปีด้วยความเข้มแข็งครับ
0: ประชาชนสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านรายการสาระนานากับสารานุกรมไทยในรูปแบบสารคดีเสียงทางวิทยุที่ทันสมัยผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอสั้นเพื่อขยายผลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆในช่องทางออนไลน์เช่น TikTok อีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับการเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองตั้งเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถสนามบินแห่งนี้สู่การเป็นสนามบินนานาชาติรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่าอากาศยานหัวหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง7กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสนามบินอยู่ระหว่างการยกระดับเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยกรมท่าอากาศยานได้เร่งดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดจากเดิมด้านละ40เมตรเป็นด้านละ60เมตรตลอดความยาวทางวิ่งเพราะจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของอากาศยานที่ถลายออกนอกทางวิ่งมากกว่าจุดอื่นโดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการก่อสร้างอุโมงค์บนเส้นทางถนนเพชรเกษมด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพบว่าโครงการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2569โดยได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4: ท่าอากาศยานหัวหินเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและเป็นประตูสู่ภาคใต้โดยเฉพาะการเติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยวและศักยภาพของเมืองหัวหินที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญจึงมีเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปริมาณเที่ยวบินและจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินและประเทศเพื่อการยกระดับสนามบินคุณภาพและการเชื่อมต่อขนส่งแบบไร้รอยต่อสู่มาตรฐานระดับสากลให้มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศควบคู่กับการทำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับบริการผู้โดยสาร
3: ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินและผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอหัวหินเพื่อร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้มีการหารือแนวทางการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักและบริการด้านการเดินทางรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์เพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมผลัก

0: ปั้นหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ช่างไม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาคิดค้นการทำธนูไม้พลับพาซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้ทำฟืนและเผาถ่านให้กลายเป็นอุปกรณ์กีฬาที่สร้างรายได้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชายแดนใต้ติดตามความน่าสนใจนี้ได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: จากไม้ที่ชาวบ้านเคยตัดไปใช้ทำฟืนวันนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นธนูอุปกรณ์กีฬาที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ผลงานชิ้นนี้เป็นของนายนูรดีเวาะเยะช่างทำธนูพื้นบ้านที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบในกีฬายิงธนูก่อนจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจธนูทุกคันผลิตจากไม้พลับพลาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่แต่เดิมชาวบ้านมักนำไปใช้ทำฟืนหรือเผาถ่านแต่ด้วยการมองเห็นคุณค่าในเนื้อไม้นายนูรดีนจึงนำมาพัฒนาเป็นธนูสำหรับการยิงเป้า
3: ครับคือเป็นธนูที่ทำจากไม้พลับพลาเป็นไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านจะตัดทิ้งแล้วเราเอาไม้ตัวนี้มาเพิ่มมูลค่าเพราะส่วนใหญ่แล้วไม้ตัวนี้ชาวบ้านจะตัดไปทำฟืนเป็นไปเผาถ่านคือหนึ่งมันหาง่ายแล้วก็มันมีเนื้อไม้ที่เบาแล้วก็แต่เนื้อไม้มันจะแข็งเลยมีคุณสมบัติในตรงนี้มันจะเหนียวคืออายุการใช้งานที่เคยทำก็คือ 4-5 ปีคือยังใช้งานได้
2: จุดเริ่มต้นของการทำธนูเกิดจากความสนใจส่วนตัวหลังเห็นการยิงธนูผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่เมื่อศึกษาข้อมูลก็พบว่าธนูมีราคาค่อนข้างสูงเขาจึงเริ่มค้นคว้าทดลองทำด้วยตนเองโดยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับไม้ที่เหมาะสมสำหรับการทำธนูกว่าจะได้ธนูที่ใช้งานได้จริงต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีความโดดเด่นของธนูเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะท้องถิ่นมลายูซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: ภาคภูมิใจก็คือ1ได้ทําได้ฟื้นฟูศาสนาแบบอย่างที่สั่งใช้ว่ามุสลิมต้องยิงธนูแล้วก็มีความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็สร้างสมาธิในกีฬาชนิดนี
2: ้เรื่องราวของนายนูรดีนยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างงดงามธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เดินหน้าปั้นดาวรุ่งนักฟุตซอลนักเรียนครั้งที่9เปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตบอลลีก1 U15 ครั้งที่9เวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมปลูกฝังคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีทั้งความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยในปีนี้มี16โรงเรียนชั้นนำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมชิงชัยตลอดฤดูกาลเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองนายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
5: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้
4: สำหรับการขยายผลไปสู่การแข่งขันกีฬาอื่นๆผ ู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้สนับสนุนโดยมีแนวคิดในการขยายผลการจัดการแข่งขันไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆเช่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาที่โรงเรียนในสังกัดมีความเป็นเลิศและมีศักยภาพโดดเด่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในมิติกีฬาที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยจะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในลำดับต่อไป
5: ในส่วนนี้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้สนับสนุนนะครับ IMAX Sport อาจจะขยายไปส่วนของวอลเลย์บอลบ้างแล้วก็ในส่วนอื่นที่เป็นกีฬาเขตพื้นที่เรานะครับมีความโดดเด่นอื่นๆ
4: สำหรับในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน16โรงเรียนส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศหายใจยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่การที่เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์มีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจะได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จะได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสทาสของอะไรทาสของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่อันเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่าเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ชั้นใดก็ฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทานการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาด ก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มนะก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึนตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีลนั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีลนั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวง เพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พอแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงนะทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาศีลข้ออื่นได้เลยนะถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลอาจจะคลุ้มคลั่งอันนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่าน ศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกนะอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของเรียบเรียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจหนีใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้ง ที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกๆศาสนาทุกๆสังคมทุกๆชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยคัมพุตการคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูแวอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันโอ้ล่ำรวยล่ำรวยนะ แล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะว่านกเข็กเต่าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกเข็กเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกเข็กเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นเย็นดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพระฤาษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนกาแฟจังหวัดน่านค่ะเป็นไร่กาแฟของนายสวัยคำดีปราชชาวบ้านนะคะที่เชี่ยวชาญการทำกาแฟทั้งแปรรูปนะคะแล้วก็ขายเมล็ดกาแฟสดเป็นประธานกลุ่มผู้ทำกาแฟบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่1ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะคะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจนพึ่งพาตัวเองได้นะคะกลายเป็นเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นทำไร่กาแฟจนประสบความสำเร็จค่ะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: ผมก็คือเกษตรกรคนหนึ่งชื่อนายสวัยนะครับนามสกุลคำดีตอนนี้อายุ50ปีนะครับก็ดั้งเดิมก็เคยทำเกษตรกรเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปครับก็มีทำไร่ข้าวโพดมีทำมันสับปะหลังหลังๆมาที่ผมก็มองเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่มันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเรื่องของการทำข้าวโพดทำมันสับปะหลังเนี่ยครับก็ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ต้องมีการเผาทุกๆปีอย่างเงี้ยในการบริหารจัดการวัสดุในพื้นที่การเกษตรอย่างเงี้ยครับผมเลยหาแนวคิดดูว่ามีพืชตัวไหนที่จะมาทดแทนเรื่องของข้าวโพดกับมันสับปะหลังได้บ้างครับก็ถือโอกาสได้มีคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนแกมาคุยเรื่องการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านะครับซึ่งในแปลงของพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยในตำบลชนแดนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ที่การเกษตรอยู่ความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ300เฉลี่ยไม่เกิน600นะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็เลยมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์หนึ่งก็คือโรบัสต้าที่ปลูกได้นะครับถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยไม่ต้องสูงมัน800ขึ้นไปนะครับพอมาพบปะกับเกษตรกรนะครับว่าคนไหนที่สนใจจะปลูกเรื่องของกาแฟพันธุ์โรบัสต้าบ้างนะครับผมก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราลองมาเปลี่ยนปลูกพืชที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าปลูกแล้วมันยั่งยืนโดยคือปลูกครั้งเดียวจบเลยอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปลูกซ้ำทุกปีเหมือนพืชหมุนเวียนตัวอื่นก็เลยตัดสินใจลองเอากาแฟโรบัสต้ามาปลูกในพื้นที่ครับผม
1: แล้วก่อนหน้านั้นคุณสวัยได้เคยศึกษามาก่อนไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกกาแฟได้ไหมหรือว่าอันนี้เป็นคนบุกเบิกพื้นที่ในจังหวัดน่านเลยคะ
2: ก่อนที่จะปลูกเนี่ยทางคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะแกเป็นผู้มาสนับสนุนเรื่องของต้นกล้าเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าแกก็พาไปดูพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกเป็นตัวอย่างอยู่แล้วครับอย่างเช่นจังหวัดที่ใกล้เคียงคือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราไปดูกันนะครับซึ่งคุณลุงคนหนึ่งที่แกทำอ่ะก็มีการปลูกกาแฟพันธุ์สายพันธุ์โรบัสต้านี่แหละแล้วก็มีรายได้ที่น่าจะถือว่ายั่งยืนได้ครับผมเนี่ยเพราะว่ามันต้องปลูกแล้วก็เก็บได้ไปอีกหลายปีเงี้ยหลายสิบปีเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่จะเอากาแฟมาปลูกในพื้นที่ก็เกษตรกรบางคนที่เห็นการปลูกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องจากข้าวโพดมาเป็นกาแฟจากมันสับหลังมาเป็นกาแฟเนี่ยเขาก็หลายๆคนก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็ยังต้องลองดูว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างอ่ะเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของผลผลิตอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย
1: ในพื้นที่ตรงนั้นนอกเหนือจากพี่สวัยแล้วเนี่ยมีท่านอื่นไร่อื่นไหมคะที่ปลูก
2: ก็จะมีอยู่ประมาณ30กว่าไร่ที่ปลูกกันครับผม
1: แล้วตรงนี้กาแฟของเราปลอดสารพิษเลยใช่ไหมคะ
2: ก็ผมทำเป็นเหมือนกับ GAP เลยครับผมไอ้เพลงปลอดคือปลอดภัยอ่ะครับปลอดภัยก็คือเรื่องของการใช้อะไรที่มันจำกัดแล้วก็ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นแค่นั้น
1: แล้วตรงนี้ได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะว่าให้มีคนมาดูที่เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำกาแฟแล้วก็การแปรรูปอะคะได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะ
2: ก็ยังไม่ถึงกับเปิดศูนย์เรียนรู้แต่ก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้าไปดูพื้นที่ก็ผมก็เคยจัดกิจกรรมเล็กๆที่ในสวนให้เกษตรกรมาดูแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของกาแฟไปขยายผลต่อในพื้นที่ในพื้นที่ที่ผมอยู่เองอะนะครับผมพื้นที่ในชุมชนอย่างเงี้ย
1: นอกเหนือจากการปลูกแล้วเราก็แปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็มีแปรรูปบางส่วนครับที่ผมแปรรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองเลยก็คือเป็นแบรนด์ของผมเองก็คือขมุคอฟฟี่อย่างเงี้ยครับเป็นเผาของผมเองไงเผาขมุเนี่ยครับก็ตอนนี้เริ่มหันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับเพราะเห็นมันมีรายได้มีอะไรที่จับต้องได้เงี้ยครับ มีเรื่องของผลผลิตอะไรนี่มาตอบโจทย์ได้เงี้ยเขาก็หันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับตอนนี้ครับตอนนี้ประธานจะเป็นอีกคนหนึ่งครับผมก็มาทําแต่ผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละครับผมของกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มต้นน้ํายาวกลุ่มต้นน้ํายาวคอฟฟี่ก็หันมาทําเองเป็นหมู่คอฟฟี่ของผมเองแล้วก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มก็ให้ลูกสาวไปช่วยเวลากลุ่มเขามีกิจกรรมแล้วก็ไปช่วยกลุ่มอยู่มันก็จะอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เขาชอบนี่ผมว่านะครับผมในเรื่องของรสชาติเนี่ยนะครับอย่างของเราเองเนี่ยผมว่าเห็นหลายๆพื้นที่ในจังหวัดน่านก็ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของกาแฟอยู่ด้วยซ้ำไปนะจังหวัดน่านก็หลายๆดอยที่เขาปลูกเนี่ยผมว่าก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีการประกวดได้ระดับต้นๆของประเทศได้ระดับจังหวัดของประเทศเนี้ยมันเขาก็ได้ถ้วยได้รางวัลมาเยอะนะครับแล้วก็รสชาติผมไปชิมดูมันก็อร่อยดีนะครับอร่อยแล้วก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วน่าจะได้เลยผมว่าประเทศไทย
1: เรา
2: ผม
1: เราได้มีการใช้คนในชุมชนมาสร้างรายได้ให้ในชุมชนไหมคะ
2: ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะเป็นรายได้เสริมที่มันค่อนข้างจะแม้จะเป็นอาชีพเสริมอะแต่ว่ามันก็เป็นรายได้ที่มันคงอยู่ผมว่ามันก็ถือว่าปีหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เงี้ยครับ
1: ทางภาครัฐได้มาช่วยแบบอย่างเช่นเสริมความรู้หรือว่ามีการผลิตภัณฑ์กาแฟเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้บ้างคะ
2: ก็มีหน่วยงานรัฐซึ่งผมเองก็มีแนวคิดอยู่ในใจแล้วพอดีเห็นในพื้นที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสะปะหลังกันค่อนข้างถือว่าประมาณถ้า 100% อ่ะเอ้า 70% นะที่ยังปลูกกันอยู่เป็นข้าวโพดเป็นมันสะปะหลังและอีก 30% เนี่ยอาจจะเป็นพวกยางพาราเป็นพวกไม้ผลผสมผสานแล้วก็มีกาแฟอีกบางส่วนก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะชักชวนสมาชิกให้เห็นเรื่องของประโยชน์ของกาแฟแล้วเห็นในการปลูกทีเดียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปลูกแล้วเก็บระยะยาวโดยที่ไม่ต้องไปเผาโดยที่เราไม่ต้องไปทำพื้นที่ให้มันทุกปีอย่างเราต้องอย่างภูเขาพ่นเราต้องไปบริหารจัดการในวัสดุพื้นที่ให้มันโล่งให้มันโล่งเพื่อที่เราจะต้องไปปลูกได้เพราะว่าเรามันพื้นที่เนินสูงใช่ไหมครับผมเราไถกบไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เงี้ยมันต้องมีการบริหารจัดการในการเผาบางส่วนต้องเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมุมมองว่าอยากจะชักชวนให้เกษตรกรมาปลูกผมก็เลยคุยกับไอ้เจ้าหน้าที่สพวสโครงการหลวงอ่ะพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของเท่าไหร่นะบ้านผมนะยังเป็นหมู่บ้านยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่เขาจะต้องเข้ามาส่งเสริมนะครับแต่ว่าผมก็ได้ไปคุยนะครับแนวคิดของผมว่าอยากจะให้ชาวบ้านส่งเสริมชาวบ้านเขาปลูกผมก็เลยพาเขามาดูที่แปลงปลูกของผมนะครับแล้วก็ดูบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านที่ข้างเคียงที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสะปะหลังผมก็บอกว่าถ้าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยเป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเราไม่ต้องเผาเนี้ยผมว่าทางโครงการมีอะไรที่จะสนับสนุนได้บ้างนะครับเขาก็คุยไปคุยมาก็เรื่องของการสนับสนุนต้องกล้าผมว่าอย่างนั้นให้ผมเพาะพื้นที่แล้วก็โครงการหลวงมีโครงการบางส่วนมาให้ผมแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านปลูกกันเริ่มทำมาได้ 2-3 ปีนะครับผมก็ตอบโจทย์ได้ดีชาวบ้านก็สนใจแล้วก็เอาไปปลูกทุกปีครับผม
1: แสดงว่าในพื้นที่อย่างที่พี่สมัยบอกคือ 70-80% เป็นพืชเชิงเดี่ยวคือต้องเผาล่ะก่อ PM แน่ๆล่ะให้พื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยมันยังไงยังไงก็มีหมอกควันไม่มากก็น้อยตรงนี้คือพี่สมัยก็เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสร้างมลพิษแล้วก็มันเป็นไล่เลื่อนลอยอย่างนั้นเรียกแบบนั้นได้ใช่ไหมครับ
2: ของพื้นที่ของผมเองตำบลชะแดนเนี่ยของอำเภอสองแควเนี่ยไม่ถึงกับว่าเลื่อนลอยถ้าเป็นเลื่อนลอยก็คือแม่ฮ่องสอนหรือแถวลำปางแถวตากกันที่เขาทำเป็นพวกคือไล่ประเจกไล่หมุนเวียนอ่ะเขาเรียกไล่หมุนเวียนแล้วกันนะครับแต่ของผมเองเนี่ยเป็นจะทำเป็นประจำนะครับไม่มีกลับไปกลับมาจำประจำแต่ว่ามันเป็นวัชพืชคือเราเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดอ่ะปุ๊บมันก็จะมีหญ้าพวกหญ้าอะไรที่มันจะขึ้นมาเต็มรกใช่ไหมทีนี้เขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดต้องกำจัดด้วยการเผาเพราะมันเป็นที่เนินสูงอ่ะเราเอารถไปไถกบก็ไม่ได้ไงครับผมก็ต้องใช้กระบวนการในการเผาให้มันโล่งแล้วถึงจะปลูกข้าวโพดอะไรได้ครับเมื่อก่อนผมก็ทำอยู่ครับต้องทำแบบนั้นครับหลังจากที่ผมมาปลูกกาแฟมาปลูกยางพาราตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเผาละเพราะว่าเราต้องกลัวไฟไหม้แปลงกาแฟเราต้องกลัวไฟไหม้สวนยางพาราเราแล้วก็การกำจัดวัชพืชละเพราะว่าต้นไม้มันคุมยากเราก็ตัดปีละครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นรกเหมือนเราทำพืชเชิงเดียวอะที่มันอยู่ที่โลกเพราะมันมีต้นไม้มีร่มไม้อ่ะคอยบังแสงแล้วก็หญ้าพวกวัชพืชก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นส่วนที่เราได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยครับก็มันจะต้องใช้เรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องแรงงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมเพราะก่อนที่เขาจะทำเผาเนี่ยเขาต้องไปทำเขาเรียกว่าทางนี้เขาจะเรียกว่าทำแนวกันไฟเขาจะทำแนวรอบพื้นที่ไม่ให้มันลามออกไงไม่ให้มันลามออกจากพื้นที่สวนของเขาถ้าวันมันลามออกไปอ่ะไปโดนสวนเอ๋กาแฟไปลามสวนยางพาราเขาเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาไงครับอย่างนี้มันจะต้องบริหารจัดการให้มันใช้เวลาใช้แรงงานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการบริหารจัดการในการเผาด้วยครับผม
1: ตั้งแต่พี่สวัยเปลี่ยนมาจากการปลูกพืช
3: ข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกาแฟตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอีกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าคือกาแฟเนี่ยด้วยความที่เขาต้นไม่สูงมากเราก็ต้องปลูกพืชปลูกต้นไม้ยืนต้นคลุมเขาไว้ด้วยใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาม
2: ันก็จะมีบางส่วนนะครับที่เราปลูกก็จะมีไม้ยืนต้นไม้ที่มันออกตามธรรมชาติแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันห่างๆโดยที่ไม่ให้ทึบเกินไปนะครับก็จะมีแสงให้มันอยู่ประมาณ 5-60% อย่างเงี้ยครับเพราะว่าโรบัสต้าเนี่ยมันต้องการแสงนะครับไม่เหมือนกับอาราบิก้าถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยที่โซนที่ความสูงระดับ800ขึ้นไปที่เขาปลูกอาราบิก้ามันอยู่ใต้ร่มไม้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ยใต้ร่มไม้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิต
3: ในฐานะที่ความจริงพี่สวัยเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาเกือบทั้งชีวิตเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกพืชที่ถือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตรงนี้อยากให้พี่สวัยเชิญชวนคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะหันมาเป็นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของทั้งสังคมอากาศก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตรงนี้อยากให้คนรุ่นใหม่ทำเกษตรเชิงไหนคะ
2: ผมว่าน่าจะทำเป็นเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าครับก็คือเราก็รักษาต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกไม้ยางนาไม้ยางนาที่เราปลูกมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันก็จะมีพวกเห็ดพวกอะไรด้วยเราสามารถเอาเชื้อเห็ดเอาอะไรไปลงแล้วก็อาจจะเป็นสวนป่าบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรไว้ด้วยบริเวณนั้นแล้วก็ปลูกพวกกาแฟส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เป็นสีเขียวได้ก็คือยางพารานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ของผมเองเนี่ยเริ่มเอามาปลูกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันยางพาราแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ตอนนี้ราคาอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเข้ามาทำเรื่องของยางพาราในกลุ่มก็เป็นรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งได้อยู่เลยครับผมยางพารากับกาแฟถ้าอย่างนั้นถ้าเรามียางพารามีกาแฟแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปลูกข้าวโพดหรือมันสับหลังก็ได้ผมแต่ว่าเราบริหารจัดการพื้นที่ยังไงให้มันดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะเราจะทำยังไงให้ไม่ให้มันเกิดไฟไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เขาต้องมากล่าวขานว่าเราเป็นตัวเหตุในเรื่องของการทำฝุ่นทำเป็น PM 2.5 อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมว่าสามารถทำแล้วก็มาดูกระบวนการนี้ในที่แปลงหรือที่สวนผมสามารถมาตอบโจทย์ได้ครับตัวนี้ครับผมว่ามันต้องดีอยู่แล้วแหละครับอย่างถ้าเรามีพื้นที่ที่สมมติว่าเรามีพื้นที่อยู่สัก10ไร่ใช่ไหมผมถ้า10ไร่แล้วก็แบ่งโซนเป็นพวกยางพาราสัก5ไร่เอาเป็นกาแฟสัก3ไร่อีก2ไร่เราปลูกไม้พวกสวนป่าพวกผลไม้พวกอะไรเอาไว้รับประทานเอาไว้เวลาเราเมียพวกนี้อยู่แล้วมันก็สบายไงเราไม่ต้องได้ซื้อในพวกผลไม้ต่างๆ2ไร่เงี้ยผสมผสานไปด้วยพริกมะเขือแล้วก็เป็นโซนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับและโซนที่เราปลูกยางพารา5ไร่แล้วก็ดูแลจัดการเพราะว่ายางพารามันจะเก็บเกี่ยวอยู่อายุประมาณ8ปีก็เริ่มได้กีบละนะครับถ้าเราได้กีบแล้วมันก็สบายแล้วนี้มันเราไม่ต้องไปทำอะไรมาอีกแล้วก็แค่รอตัดหญ้าปีละ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองครับผมเนี่ยแล้วก็กาแฟอีกสัก3ไร่ที่เราปลูกไว้ผมว่าเป็นกาแฟถ้าเราดูแลดีๆก็จะอยู่ที่ 2-3 ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตละนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์แล้วว่าเราไม่ต้องไปทำข้าวโพดไม่ต้องมาทำมันสับหลังเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาคนที่ทำนะครับเคยทำมาเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่แดดนะครับค่อนข้างบอกว่าเกือบ 100% แหละทำข้าวโพดแต่ถ้าเราทำยางพาราเราทำกาแฟมันยังมีร่มให้เราได้อาศัยอยู่เวลาเราทำการเกษตรอ่ะมันก็ไม่ร้อนเกินไปมันก็มีร่มไม้ให้เราพักผ่อนอาศัยชีวิตเราก็จะผมว่าน่าจะมีชีวิตดีขึ้นแหละครับผมอารมณ์ต่างๆอารมณ์เนี่ยพอเวลาเราอยู่ในที่ร้อนในที่แดดอ่ะเวลาช่วงยิ่งมีนาเมษามันร้อนเยอะเกินไปแรงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทนต่อความร้อนได้มนุษย์เราใช่ไหมครับผมถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เกษตรที่เราทำแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืนเราอยู่ใต้ร่มไม้เงี้ยผมว่า

0: เราก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาว่าให้เราผมประมาณนี้อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถ้าคิดจะทำเนี่ยหันมาทำเรื่องของเกษตรยั่งยืนดีกว่าครับผม
1: สุดท้ายค่ะอยากให้พี่สวัยฝากถึงผลิตภัณฑ์ว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยจะสามารถอุดหนุนไร่กาแฟผลิตภัณฑ์กาแฟของพี่สวัยได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ของผมเองนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าผมเป็นทำไร่ชื่อไร่ของผมก็ไร่แฟร์สอจันนะครับเป็นเกษตรกรตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นสวนกาแฟที่ผมเปิดให้ใครๆต่อใครที่อยากจะมาดูเรื่องของสวนมาดูเรื่องของแปลงเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการแปรรูปก็สามารถเข้ามาดูได้ก็จะมีอยู่ในช่วงเดือนของพฤศจิกาถึงกุมภานะครับเพราะเป็นสะดวกเรื่องของการเข้าออกในพื้นที่ได้ง่ายนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับผม0863905143ครับผม
1: สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สามารถโทรสอบถามกับพี่สวัยได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับผม
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสวัยคำดีเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านกาแฟแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมันศึกษาหาความรู้จนเกิดเป็นอาชีพและสามารถเลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

พียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวก

0: เขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: รมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานรัฐบาลเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบแล้ว 100% พร้อมย้ำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดตรังอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น
8: พันจ่าโทนันท์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นซึ่งเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นต่างๆจะสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพร ณคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
12: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
11: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
12: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
13: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับคุณครูสุภณีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะเขากับมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวค่ะ
0: ครับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้เฮา2คนนะครับผู้ขาที่คำหลวงประพันธ์แม่ฝ่ายขอรายงานตัวครับผม
1: ค่ะพร้อมโดยครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับเป็นประจำมื้อนี้หัวหน้าธนเดชชราดแพทย์นะครับเบื้องแง่งอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินรายการของเฮาครับคุณครู
1: ค่ะคุณพ่อ
0: เป็นประจำนะครับสายๆมาจักน้อยนะครับประมาณสัก9:10 น.นะครับจนฮอด10:00 น.เป็นประจำกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวเอาข่าวจากส่วนกลางเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเป็นนโยบาย
1: ค่ะแม่นค่ะและที่สำคัญค่ะหัวข้อข่าวต่างๆที่เฮาได้บอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าเรวดีหงสากุลค่ะที่ท่านได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านได้เข้าถึงเข้าฮอดทุกขั้วเรือนทุกท่านเนาะค่ะรับฮู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเฮาทั้ง2ค่ะ
0: ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณครูหลายๆนะครับที่ได้พาน้องมีสิทธิ์นักศึกษานะครับมีสายเข้ามาสายแรก
1: มีสายเข้ามา
0: สบายดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำคุณครูน้ำ
0: สบายดีครับพ่อ
1: สบายดีค่ะคุณพ่อสมใจค่ะ
2: ครับสบายดีบ
0: ่สบายดีครับแต่อีหลีแล้วถ้าบอกว่าสบายบ่สบายครับเพราะว่ากับการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเขาได้รับทราบเขานะครับ
1: คร
0: ับ
2: แล้วถามเขาบอกคำก่อนมาใช้มือไหนเนาะไปอุบลเลย
0: หอดมือขึ้นนี่ครับมหอดมือขึ้น3 ทุ่มครับผม
2: หลายมืออยู่เลยเนาะแต่วันที่8เนาะ
0: ครับผมอาทิตย์นึงครับพอตั้งแต่วันที่เกตออกเดินทางครับผม
2: ขับบ่อยฟังไงไปจังไหนเนี่ย
0: โอ้ยขับบอกว่าท่านไหนเลยครับตอนนี
1: ้บรรยากาศเป็นจังไ
0: หนครับผม
2: แต่ข้างก้อนก็มีคุณครูแล้วก็เพิ่นน่ะจัดรายการแล้วก็มีลูกสาวเพิ่นมารอบ2
0: ครับ
2: ครับอาจารย์ประเทศ
1: ค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวขอเพลงน้ำเพิ่นอยู
0: ่ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่บ่ทีมกันครับผม
2: บ่ลืมกันเนาะพ่อบ่ลืม
0: ครับผมครับผม
2: คือเก่าล่ะคิดถึงคือเก่าล่ะ
0: ขอบคุณหลายๆ
1: ครับ
2: อันขอเพลงอ่ะดำเนินจ๋าสุรพลสมบัติเจริญเด้ออ
0: ้าวครับเบิ่งๆครับเบิ่งกับรายการไทยๆด้วยครับพ่อเนาะครับเพราะว่าในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้ก็เข้าใจทุกท่านนะครับว่าอยู่กับสถานการณ์ของการสูญเสีย
2: ครับเข้าใจอยู
0: ่ครับผม
2: ขอไว้ซิหรอกเพื่อว่าปัญหาได้จะเพ่ง
0: นั่นหรอกได้ได้ครับพอเป็นจังได๋ก็สิเบิ่งให้ครับผม
2: สุรพลดำเนินจ๋าเด้อ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณพ่อ
2: ครับก็แค่นั้นล่ะเด้อตอนนี้อยู่ตรงหน้าตอนนี้อยู่ตรงหน้าร่มเย็นดีอยู่
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ
2: ค่
1: ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคำค่ะ
0: ครับผมพ่อสมใจ
1: พ่อสมใจขออภัยค่ะกราบขออภัยหลายๆค่ะ
0: ค
1: ุณพ่อสมใจจากบ้านปอแดงเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยู่ทงหน้าอากาศเย็นสบายค่ะกะรักษาสุขภาพเนาะแดดกำลังมาแห้งค่ะ
0: ครับ
1: เบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะคุณพ่อสมใจค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: กับข่าวที่เสาเป็นจังได๋ครับ
1: ขอบคุณครูค่ะสำหรับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวของเฮาเนาะค่ะก็ต้องกราบถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะหรือสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พาที่อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งมวลค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่รายการน้อมมาน้อม
1: ถวายความอาลั
0: ยอะไรอย่างหาที่
1: สุดมิได้
0: ครับผม
1: แล้วก็ขอจัดแสดงความจงรักภักดีเนาะค่ะเนาะ
0: ครับอีกสายครับคุณครู
1: ค่ะสบายดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพ่อคำ
0: สวัสดีครับแม่
1: สาว
0: ค
1: ู่น้ำสวัสดีค่ะคุณแม่บุญเรียน
3: ไ
1: ม่
3: ได้ยินเสียงพ่อคำอาทิตย์นึงกับวันอังคารหนึ่งแม่คือทอดเน
0: า
3: ะ
0: ขอบคุณหลายครับที่คือทอดครับแม่
3: ไปเพื่อนเราได้การมันเป็นอย่างเดียวคุณพ่อ
0: ครับ
3: พ่อโทรศัพท์มันกดบ่ได้กดเก็บมือเปลี่ยนตะเมื่อวานนี่แม
0: ่มือหลอก
3: บ่โทรศัพท์มันกดคิดกดเปิดบ่ได้นะทั้งข้างมันน่ะนะ
0: นี่ล่ะย้อนมือหลอกก็เพราะว่ากดโทรศัพท์ดุนี่ล่ะ
3: บ
0: ่ได้ลงไปจักเทื่อได้ลงไปสิบอกวิธีการนวดมือ
3: จังได
0: ๋จังสิบ่นี่
3: ได้สิมาเน
0: า
3: ะ
0: มีมือนึงอยู่ครับแม่เพราะว่าการประกวดหมู่บ้านอยู่ที่ไร่ดินชุ่มฟ้าเนี่ยครับเพิ่นสิมีการประกวดภายใต้โครงการแผ่นดินทำแผ่นดินท่องเดี๋ยวผมสิลงไปนั่นแล้วผมก็สิแวะไปหาแม่นำครับผม
3: มันอยู่บ่ไดล่ะพ่อค่ะมันบ่ไกลกันติ
0: อยู่อำเภอคูเมืองอ๋ออยู่อำเภอแม่ละคูเมืองคูเมืองครับบ่แม่น
3: อ๋อ
0: คูเมืองล่ะครับผมอยู่คูเมืองอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแม่อยู่บ้านพรสำนัน
3: อ๋อแต่บ่ไกลถ้ามาบอกล่วงหน้านี่เด้อ
0: ครับผมครับผมแล้วสิไป
3: จ้าย
0: ามจักมือครับผม
3: พี่พ่อลูกคู่น้ำเด้อ
1: ค่ะคุณแม่
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
3: ค่ะว่ามีหยังดอกเวลามันหน่อยเนาะ
0: ครับผม
3: จ้าแค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ
0: เบิ่งแย่งตัวเจ้าของเด้อครับเบิ่งแย่งตัวเจ้าของเบิ่งเจ้าของดีๆครับผม
3: จ้าจ้า
1: ค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะจากคุณแม่บุญเรียน
0: ครับ
1: นะคะฉายาเพิ่นคุณแม่บุญเรียนทีรักค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นทีรักของ FC ทุกๆท่าน
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เป็นเสมือนลมโพลมไส้ให้สวทเฮาน้ําเด
0: ้ครับ
1: ค่ะบ่แม่นแค่คุณแม่บุญเรียนคุณแม่บรรเทาเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มีคุณแม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณยายนโมค่ะ
0: แล้วก็สาวยังล่ะครับ
1: สาวกับสังค่ะหรือทางคุณแม่ทางรับไปมา
0: ครับผมแล้วก็พร้อมทั้งสาวยังล่ะสาวลืมซื้อเลยเลยนี่สาวหลายสาวๆเนาะครับเอาทุกสาวแล้วครับที่ยังเป็น FC ให้นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าตอนนี้ประเทศไทยของเฮาเนาะค่ะเนาะก็อยู่ในช่วงถวายความอาลัยอย
0: ่
1: างสุดซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ครับ
1: นะคะ
0: ส่วนหลายพี่น้องเฮาสิฮู้องค์พระองค์
1: ท่านได้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ท่านเรียบง่ายเข้าถึงง่ายและเป็นกันเองกับ
0: พระสุนิกร
1: ใช่พระสุนิก
0: ร
1: เป็นที่รักเคารพต้องแบบต้องเวลาพูดถึงนี
0: ่ครับผม
1: หัวใจ มันสุดจะกลั้นค่ะ
0: มัน
1: แน่นในอกเนาะภาษาบาลเฮาม
0: ัน
1: แน่นในอกค่ะ
0: จุกคอ
1: แน่นค่ะ
0: ครับมันขึ้นมามาตันแล้วก็มาจุกคอส่วนที่สิที่จะคมใจแล้วก็คมน้ำเสียงได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
1: ค่ะ
0: ต้องกลืนน้ำลายไปก่อน
1: แน่นค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เอาครับ
1: ข่าวมาสู่ข่าวมาสู่หัวข้อข่าวต่างๆกับรายการวิทยุอปมช่อวข่าวค่ะ
0: คุ
1: ณพ่อค่ะ
0: ค
1: ซึ่งมื้อนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ค่ะแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียอันนี้เดือน7มื้อสุดท้ายแล้วเด้ค่ะ
0: ครับนับ
1: มื
0: ้
1: ออ
0: ื่
1: นมื้ออื่นก็สิขึ้นเดือน8ค่ะ
0: ครับ
1: คุณพ่อ
0: ถ้าเดือน8ถ้ามี8เดียวเนี่ยครับนับอีกบ่เกิน15มื้อก็สิเข้าพรรษา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าปีนี้แล้วก็เป็น828นับไปอีก1เดือนกับอีกครึ่งเดือ
1: น
0: เป็น1เดือนครึ่ง
1: ค่ะที่สำคัญมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระวันธรรมสวนะเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เช้าๆค่ะไก่ขันตีเสียงทางจากทั้งวัด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตี
1: กองตีละข้างค่ะบอกสัญญาณค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่ก็ตื่นแต่เช้าแต่ตี3ตี4ค่ะก็เตรียมพร้อมเข้าป่าอาหารค่ะเพื่อทำบุญสั่งกุศลตามวิถีวัฒนธรรมประเภทนี้ของเฮาเนาะค่ะเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้ไปรวมทำบุญตักบาตรแต่เช้าค่ะอยู่ที่วัดว่าอารามหรือสถานที่ต่างๆที่ใกล้ๆบ้านของท่านนะคะค่ะสำหรับรายการของเฮาออกอากาศเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: ค
1: ่ะทางเพจ Facebook ไลฟ์สวทบุรีรัมย์นะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์จะประกาศก็สามารถอินโฟนเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523ค่ะ
0: ยังเป็นเบอร์เก่าที่บริการครับพี่กับน้องแล้วก็สื่อสารครับระหว่างผู้ดำเนินรายการกับผู้อยู่ข้างนอกอยู่ครับคุณ
1: แมนค่ะคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: อ้าวฮามาข่าวซูหัวข้อข่าวของเฮาเนาะประเด็นแรกค่ะคุณพ
0: ่อประเด็นยังล่ะครับ
1: ค่ะประเด็นแรกทางคณะรัฐมนตรีเพิ่นก็เดินหน้า FTA ค่ะ FTA นี่ย่อมาจาก Free Trade Area ด้วยค่ะคุณพ่อเป็นเขตการค้าเสรีค่ะค่ะซึ่งทางไทยและภูฏานนะคะพร้อมยกระดับ FTA อาเซียนจีนอาเซียนทั้งอาเซียนอาเซียนก็คือประชาคมอาเซียนเป
0: ็
1: นเขตเศรษฐกิจทั้ง11ประเทศค
0: ่
1: ะไปสู่ร่วมมือกับจีนอีกค่ะสู่FA นะคะFT หรือ EFTA ค่ะ 3.0 หรือ ACFTA ค่ะซึ่งเสนอรัฐสภาเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม
0: ่
1: ตอนนี้เศรษฐกิจนี่ล้ำหน้าไปหลายรูปแบบนะคะคุณพ่อบ่แม่นเศรษฐกิจแบบเก่าๆละเด้มาบ่แม่นรูปแบบการซื้อขายหรือการค้าแบบสมัยสุโขทัยแบบที่เฮาสื่อแลกเปลี่ยนสินค้าคือเก่าเลยค่ะ
0: คอ
1: ันนี้ล้ำยุคกว่านั้นอีกนะคะ
0: เพียงแต่เห็นตัวอย่างสินค้า
1: แมนค่ะอันนี้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะเพิ่นก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่นได้เห็นชอบให้เสนอพิที่ศาลเพื่อยกระดับเพิ่มนะคะเพิ่มเติมกรอบความนะความตกลงนะคะเป็นตกลงว่าการร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบด้านนี
0: ่
1: ร่วมมืออย่างรอบด้านได้ค่ะ ความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวนี่ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะหรือกลุ่ม ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยเฮาสิดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความตกลงมีผลผูกพันต่อไปค่ะ
0: รายละเอียดประมาณไหนต่อไปครับ
1: รายละเอียดเพิ่นก็บอกว่าในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับจีนนี่ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของผู้มีภาคเฮาค่ะโดยมีผลบังคับใช้ด้านการค้าและสินค้าด้านการค้าการบริการและการลงทุนมาแล้วหลายปีก่อนที่สิมีการยกระดับเป็น ACFTA 2.0 ในปี2559เมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ปีนี้ล่าสุดค่ะอาเซียนและจีนได้เจรจาปรับปรุงความตกลงอีกครั้งจนแล้วเสร็จในปี2568เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกและรูปแบบการค้าในยุคใหม่ภายใต้กรอบ ACFTA 3.0 นี่ยกระดับความก้าวหน้าและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบบูรณาการเพิ่มอีกจาก 2.0 เป็น 3.0 ด้วยค่ะคุณพ
0: ่อ
1: ถือว่าเป็นการปรับปรุงระเบียบและมาตรฐานการค้าให้ทันสมัยมากขึ้นโดยยกข้อผูกพันเดิมในการเปิดตลาดสินค้าการค้าบริการการลงทุนไว้เช่นเดิมไม่มีการเจรจาลดภาษีเพิ่มเติมหรือเปิดตลาดใหม่แต่เน้น
0: ครับผม
1: เน้นนะด้านอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เพิ่นเน้นย้ำนะคะความสะดวกสิเพิ่มหลายขึ้นกว่าเก่า
0: เพิ่นบอกว่าทั้งหมดนี่บ่มีการปรับปรุงอีหยังอีกแล้วแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในกรอบข้อตกลงที่ที่เป็นบริบทที่มีกรอบข้อตกลงที่มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายแหละแต่ที่เพิ่นเน้นย้ำคือเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการค้าและที่สำคัญค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้หลายขึ้นกว่าเก่าทั้งนี้มีการปรับปรุงยกระดับพิธีการนะคะพิธีการศุลกากรและก็มีการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยการใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายขึ้น อันนี้คือกรอบที่เพิ่นเน้นย้ำนะคะความอนุอําการอำนวยความสะดวกแล้วก็เน้นย้ำว่าต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้นหรือหลายขึ้นนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลในการนำเข่าในการส่งออกอย่างโปร่งใส
0: อ
1: ันนี้ที่สำคัญนี่ต้องเน้นย้ำบางนี้นั่นนะคะเนาะความโปร่งใสนอกจากนั้นก็คือการเร่งรัดการตรวจปล่อยสินค้าที่เน่าเสียง่ายให้แล้วเสร็จภายใน6ชั่วโมงหลังสินค้ามาถึงร่วมถึงการยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคมาตรฐานมาตรการด้านสุขอนามัยก็เช่นเดียวกันอันนี้เน้นย้ำนะคะด้านสุขอนามัยของทั้งผู้บริโภคและสุขอนามัยของพืชนะคะและที่สำคัญคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะ
0: ครับเพิ่นตกลงกันเรียบร้อย
1: แม่นค่ะ
0: ได้ขอตกลงบ่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมและปรับปรุงอีหยัง
1: เนาะค่ะ
0: แต่ว่ายุติหมดแล้วว่าซั่นว่า
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ซึ่งกันและกันน่ะก็คือรวดเร็ว
1: แม่นค่ะ
0: โดยเฉพาะสินค้าเน่า
1: แม่นที่สำคัญค่ะเพิ่นก็ยังเน้นย้ำอีกเพิ่นได้เพิ่
0: ม
1: สาขาความร่วมมือใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของโลกจำนวนเลยนะคะ
0: ห
1: าด้านเลยค่ะ
0: หาด้านเลยครับผม
1: ค่ะด้านแรกคือกระดานการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สำคัญ
0: อันนี้เป็นข้อสำคัญหลายท
1: ุ
0: กประเทศนี่ครับ
1: สินค้าเนาะคุณพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: สินค้านี่สิขายออกหรือว่าออกนี่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคด้วยค่ะ
0: แม่นครับ
1: ค่ะและที่สำคัญต้องมาคู่กับคุณภาพ
0: ครับ
1: ค่ะและก็ต้องเป็นธรรมและโปร่งใสนำนอกจากนั้นด้านที่สองเศรษฐกิจดิจิทัลอ
0: ัน
1: นี้ตึงต้องบอกว่ามันเข่าในยุคสมัยของเฮาก็คือความรวดเร็วความทันสมัยโปร่งใสในเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะ
0: ต้องสีเขียวน้ำเงินบ่อย
1: ต่อไปด้านที่สามคือเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวนี่บ่งบอกถึงความปลอดภัยปลอดภัยจากสารเคมีทุกอย่างนะคะนอกจากนั้นค่ะมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดย่อยนี
0: ่
1: นะคะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจุดเดียวนะคะหรือซิงเกิลวินโดว์เป็นการส่งออกแค่จุดเดียวแต่กระจายได้ทั่วถึงนะคะเป็นการชำระเงินแบบดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีความรับผิดชอบในขณะที่บทเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดน
0: ี
1: ่แน่นอนเลยค่ะเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนการลงทุนสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ
0: เขาจะเห็นนะครับตอนนี้รถไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: เมียนบอกครับหลายๆอย่างที่กำลังลดลงกันอยู่บ่ว่าสิเป็นในเรื่องของแสงแดดในเรื่องของ
1: พล
0: ังงานสะอาดนะครับเร
1: ื่
0: องของแผงโซล่านี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะ
1: คุ
0: ณครูพันฟ้าจะไหนต่อไปครับ
1: นอกจากนั้นเพิ่นก็ยังบอกว่าทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะในข้อตกลงฉบับนี้สิซอยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยค่ะ
0: คร
1: ับ ให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนนี่แต่ก่อนนี่ถ้าใครสิเข้าถึงตลาดจีนนี่ต้องมาจากนายทุนใหญ่ๆเนาะแต่ว่าตอนนี้นี
0: ่ไปได้เหมือ
1: นแมนค่ะเพิ่นกะถือว่าเป็นการกระจายนะคะกระจายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME นี่เข้าถึงตลาดจีนและตลาดอาเซียนได้สะดวกหลายขึ้นลดอุปสรรคทั้งการค้าเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานตลอดจนเปิดโอกาสให้ไทยนี่ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
0: ครับบ่ถือกิจกัน
1: แมนค่ะ
0: แล้วก็บ่แม่นว่าเนี่ยแหละครับบริษัทใหญ่ส่งได้อย่างเดียว
1: ค่ะ
0: SME ก็ส่งได้นะครับเนี่ยนะครับถือว่าถูกภาคส่วนมีส่วนรวมแล้วก็สามารถขายของได้แล้วก็ไปน้ำกันที่บอกว่าทุกคนเขาสิรวยไปพร้อมกัน
1: แมนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่งานใหญ่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก่อนเพิ่นสิเฮ็ดกรอบดันของขอตกลงนี้ขึ้นมาเพิ่นก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทางหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนหลายกว่า 4,000 กว่าคนเด้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการยกระดับขอตกลงดังกล่าวนี้สิซอยอำนวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยและจีนและสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวนั่นค่ะ
0: ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องคนไทยท ที่ถ้ำธุรจิตอยู่ที่สิตองนำธุรจิตเหล่านั้นบ่ว่าสิเป็นทั้งจีนทั้งพูฏานเป็นบ่ครับแล้วก็ทั้งอาเซียนเนี่ยครับเป็นช่องทางที่เฮ็ดให้นะครับการตกลงที่นี่นะครับสำเร็จผลละก
1: ัน
0: ไปสู่ความยั่งยืนในการค้าขายน้ำกัน
1: แม่นค่ะถือว่ารัฐบาลไทยเพิ่นให้ความสำคัญในความตกลงการค้าเสรีเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เฮาก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวดีครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค้าขายถ้าค้าขายบ่ได้ก็ผลิตมาแล้วถ้าบ่ส่งออกสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับของก็สิเน่าคือจังเพิ่นเน้นเอาไว้ว่าของเน่าของเสียสิต้องกระจายให้บ่เกิน6ชั่วโมง
1: แม่นค่ะ
0: ครับผมข่าวต่อไป
1: ประเด็นที่2ค่ะ
0: ครับว่าจัง
1: ได๋แม่นเป็นในเรื่องของทางการทั้งเพิ่นให้มีการเช่าพื้นที่เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ค่ะในการเซาพื้นที่นะคะในการเซาพื้นที่นี่เป็นการเซาพื้นที่ของไฟฟ้าค่ะคุณพ่อ
0: ของโรงของรถไฟ
1: ขอรอฟอร์มอค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
0: ครับผม
1: อันนี้ทางโฆษกสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ท่านมาจังไหนครับผม
1: คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นก็บอกว่าทางมติคณะรัฐมนตรีค่ะเพิ่นได้เห็นชอบในการให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอค่ะดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆในการในอสังหาริมทรัพย์ค่ะหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารประเภทล้านอเนกประสงค์ทั้งอาคารทั้งล้านอเนกประสงค์นะคะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีสมช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจนมาถึงเขตมีนบุรีสุวินทวงศ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีสมพื้นที่ตามแนวสายทั้งรถไฟและขาเข่าขาออกศูนย์สอมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายฉลองรัชธรรมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทร่วมทั้งหมด56แห่งเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบไฟฟ้าเช่นตู้กดเงินสดอัตโนมัติ ATM ตู้กดสินค้าอัตโนมัติร้านค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆร่วมถึงลานกิจกรรมและพื้นที่สันทนาการอันนี้เพิ่นถือว่าเป็นการประกาศนะคะให้สิทธิ์เช่าในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์นะคะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองขาบ่ว่าจะเป็นบ้านบ่ว่าจะเป็นอาคารทั้งหมดเนาะครับเนา
1: ะ
0: ก็ถือว่าไทยอีหลีแล้วก็คือสามารถหาผลประโยชน์กับทรัพย์สินของกัน
1: ในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพื่อที่จะจัดไม่ว่าจะเป็นลานอเนกประสงค์ในว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อาคารนะคะหรืออาจจะเช่าพื้นที่ลานกิจกรรมหรือเป็นพื้นที่สันทนาการก็ได
0: ้
1: นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นี่ช่วงนี้พักจักหน่อยบ่
1: พักจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ
0: พักจักหน่อยเนาะครับเนา
1: ะ
0: พักฟังเพลงจักหน่อยนะครับหัวหน้าธนเดชชนะแพทย์จัดไถ่ผ่านรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวครับ

0: นาฬิกา41นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุปมช.บอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาและคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่รีทั้งบ้านนะคะเนาะค่ะกะรับชมรับฟังรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวค่ะเฮาทั้งสองกะ อยู่ในช่วงนะคะดำเนินรายการบอกข่าวที่มีประเด็นสำคัญให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านได้รับชมรับฟังกับเฮาทั้งสองไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ครับสิ่งเพลงที่คุณพ่อสนใจขอมานะครับวันนาท่านระเดชตลาดแพทย์จัดให้กับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: อย่าลืม อย่าลืมอย่างอย่าลืมดับเนิน
1: ดำเนินจ่า
0: ดำเนินจ่านะครับ
1: ค่ะ
0: ดำเนินจ่า
1: คุณพ่อที่อยู่น้ำทงน้ำทาเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นอยู่ไฮหน้าเพิ่นบอกว่าลมกำลังพัดเย็นๆค่ะแต่ว่าแดดกำลังออกกะรักษาสุขภาพเนาะค่ะเนาะ
0: แดดฮ้อนบ่คือเก่าเด้อครับคุณครูสุม
1: น
0: ี
1: ่
0: คร
1: ับ แดดฮ้อนนี่แบบ
0: ฮ้อนแห้งครับฮ้อนใหม่เลยครับ
1: จนแสบไปทั้งข้างในเลยค่ะ
0: ครับแม่นแม่นจะฮ้อนจังได๋ก็ขอให้เป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ติดตามรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนาะครับเพราะว่าจะเป็นรายการยังก็ให้กำลังใจทุกท่านละครับผม
1: หรือคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เนาะถึงสิเป็นมือแดดอาซิฮอนแต่ว่ามื้อนี้เป็นมือดีแล้วค่ะเป็นวันธรรมสวนะเนาะค่ะเน
0: า
1: ะเป
0: ็
1: นวันทําบุญสังกุศล
0: ใจเย็นๆเอาไว้เน
1: า
0: ะ
1: หลายๆท่านก็เตรียมภัตตาหารเนาะค่ะที่จะไปถวายเพลกับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: เศร้ากับไปมาแล้ว
1: แม่นค่ะ
0: เดี๋ยวเพลไปต่ออีก
1: ค่ะ
0: นะครับเอาบุญเพิ่นบอกว่าสร้างบุญไว้ในหัวใจในดีที่สุดไปน้ํากัน
1: แม่นค่ะดีที่สุดเลยเนาะค่ะ
0: ครับ
1: เนาะค่ะยามเฮายังมีลมหายใจย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: กําลังวังชาเดินเหินได
0: ้แม่นครับถ้าอยากให้ผู้ใดให้ตอนที่มีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็เว้ากันได้สัมผัสกันได้นะครับให้เพิ่นเลยครับ
1: นี่แหละเป็นกุศลที่สุดละค่ะ
0: แต่ว่าถ้าจะไปให้ตอนที่เพิ่นหมดลมหายใจเว้ากันก็บ่ได้จับมือกันก็บ่ได้บ่ได้มีประโยชน์หยังหรอกครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้รับรู้แล้วเนาะครับเนาะอ้าวครับเข้ามาข่าวๆไม่ใ

0: 21มิถุนายนสีหอดนี้เนาะภายในเดือนนี้เด้อค่ะ21มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยกับบ่ต้องลงไม้ทางกระทรวงการคลังเพิ่นก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับเพิ่นว่าจังได๋ครับครู
0: เพิ่นบอกว่าผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน11ล้านค่ะ11ล้าน 797,120 ราย
1: บ่น้อยเด้คร
0: ับ บ่น้อยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ยังมีผู้ที่ตกค้างอีกเด้ค่ะ 1,376,853 รายค่ะ
1: ตอนนี้กำลังดำเนินการเงินครับ
0: ตอนนี้นะคะเพิ่นก็เลยว่าผู้ตกค้างล้านกว่ารายนี่ค่ะขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันดำเนินการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน นะเพิ่นยังบอกเวลาอีกต้องในช่วงเวลา23นาฬิกาเท่านั้นเด้แม่นค่ะเที่ยงคืน24นาฬิกาเมื่อ10เด้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอีก1ล้าน3แสนกว่ารายค่ะที่บ่ทันยืนยันสิทธิ์เด้อเปล่าเด้อค่ะ21มิถุนายนหมดเขตแต่ว่ามื้อนี้มีเวลาว่างกับเปล่าเฮ็ดค่ะเดี๋ยวเฮาสิลืมเนาะค่ะเนาะ
1: ครับ
0: สําหรับ
1: ส่วนนึงเพิ
0: ่
1: นอีกส่วนนึงเนี่ยเพิ่นให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: จ้าน
1: ะครับสํารวจเป็นจังได๋เนี่ยครับให้รายงานไปต่ออําเภอเพราะว่าอําเภอจะได้ฮู้ยอดแล้วก็สิได้ซอยกันมีปัญหาอีหยังในอันนี้ก็คือส่วนนึงล่ะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายนะครับแล้วก็มันเป็นโอกาสของผู้เพิ่นบอกว่าอย่างผู้ยากไร
0: ้
1: ผู้ยากจนนี่แหละครับบัตรนี่เนาะครับมีความจำเป็นต่อพี่น้องที่เป็นคนยากจนอีหลีเนี่ยครับที่เขาพูดถึงเรามันก็สิมีปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนกันนะครับ
0: แต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มใส่กะคึกคักด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ไทยช่วยไทยพลัสคึกคักมาตลอดจนซื้อมื้อนี้ค่ะเพราะว่าตลาดชุมชนหลายล้านกะเข้าร่วมโครงการเฮากะได้ซอยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะค่ะเงินทุนหมุนเวียนบ่ไปใส่ก็อยู่ในประเทศเฮาค่ะ
1: ก็ถือว่าโครงการนี้เนี่ยไทยซอยไทยเนี่ยครับเห็นว่ากระจายไปเกือบทุกสาขาทุกประเด็นได้ครับผม
0: ค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณพ่อค่ะในเรื่องของการอันนี้สำคัญด้วยค่ะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะในเมื่อเฮามีสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีเนาะเป๋าตังที่ใช้ระบบเงินดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือการระมัดระวังในการใช้สมาร์ทโฟนนะคะมันจะแฝงมาด้วยพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะคะทางรัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะคะบ่ว่าสิเป็นทางยาเสพติดข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนานาชาติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะค่ะเพิ่นก็ได้เปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลถึงความคืบหน้าในการปราบปรามภัยคุกคามทางออนไลน์และปัญหายาเสพติดค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่กำลังรุนแรงนะคะคุณพ่อเนาะมิจฉาชีพทางออนไลน์นี่รุนแรงแห้งนะคะ
1: เห็นว่า มันมีผลกระทบค่อนข้างบางไร่เนี่ยครับค่าตัวตายก็มี
0: ค่ะที่เพิ่นได้สูญเสียเนาะถูกหลอกล่วงหมดเนื้อหมดตัวบ่มีที่พึ่งบ่ฮู้ว่าสิหาทางไปพึ่งไผกะอาจจะคิดสั้นอันนี้คนที่กระทำทุจริตหรือเป็นมิจฉาชีพออนไลน์นี่ก็อยากให้เห็นใจที่เขาเป็นเจ้าของเงินเนาะบ่ควรที่สิไปเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบเนาะค่ะเนาะทางหน่วยงานนะคะเพิ่นกับปราบปรามภัยคุกคามทางออนไลน์นะคะแล้วก็ปัญหายาเสพติดอีกนึกว่าถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญในรอบสัปดาห์ของหน่วยงานภาครัฐค่ะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะโดยส่วนในการปราบปรามช่อโกงออนไลน์นี่สำคัญนะคะคุณพ่อรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแบบเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานระดับสากลเด้อย่างเช่นตำรวจสากลสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI นี
1: ่
0: แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงจากทั่วทุกภูมิภาคร่วมถึงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัทเมตตาส่งผลให้วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่20พฤษภาคม2566

0: ามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปแล้ว 100,000 URL นะคะทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการฉ้อโกงหรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกอันนี้หลายหลายเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: อซื้อสินค้าบ่ตรงปกนี่สามารถแจ้งเหตุได้ทันทีที่สายด่วนนี่สายด่วนจดไว้เด้อค่ะเด้อ1441นะคะ
1: 1441
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้เสียหายก็ที่ถูกแก๊งนะแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงอันนี้แก๊งนี้รุนแรงหลายแห้งนี่แก๊งพวกนี้นี่บาปนักเนาะค่ะคุณพ่อบาปนักแต่ว่าเขาสิ
1: หัวบาป
0: บ่นะ
1: น
0: ี่
1: แหละครับ
0: แก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงนี่ค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ก็ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายซึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับทรัพย์สินคืนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเป็นขั้นตอนเนาะค่ะทางด้านการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติอันนี้สำคัญคือกันเนาะคุณพ่อเนาะอันนี้บั่นทอนเด
1: ็
0: กและเยาวชนของชาติอย่างยิ่งเลยนี่ที่สำคัญนะคะฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของประเทศเกาหลีใต
1: ้
0: สามารถเข้าทลายโรงงานและโกดังเก็บสารตั้งต้นของเครือข่ายหนูเฉินวะซาน
1: หนูเฉินครับ
0: เครือข่ายหนูเฉินนี่เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับพวก
1: สารตั้งต้น
0: แมนค่ะเป็นพวกยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารตั้งต้นดังกล่าวลุดไปนี่หากสารหนูเครือข่ายหนูเฉินนี่ลุดไปนี่สามารถไปผลิตเป็นยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดโอ้บ่แม่นน้อยเน
1: า
0: ะ
1: บ่แม่นน้อยครับผม
0: ตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่นก็มุ่งเน้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยอาศัยการเฮ็ดงานร่วมกันเป็นทีมยกระดับความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจทหารปปส.และหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดจากสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
1: ครับอันนี้ต้องซอยกันร่วมมือกันนะครับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับนโยบาย
0: นอกจากเฮ็ดเป็นรูปธรรมต้องเฮ็ดอย่างต่อเนื่องนําเด
1: ้ครับผมครับเพราะว่านโยบายเนี่ยครับก็ต้องเข้มข้นแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังอีหลีนะครับกับลูกกับหลานมันมาหักลูกจน
0: โดยเฉพาะผู้นําชุมชนต้องเป็นหูเป็นตาคอยสกัดกั้นนะคะยาเสพติดบ่ให้เข้าถึงเด็กเยาวชนต้องซอยกันเนาะค่ะเนาะ
1: ครับผู้จะได้เห็นนะครับในช่วงของเดือนวันที่25ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะครับเฮาก็จะได้เห็นว่าอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่สั่งตรวจนะครับตรวจเข้มนะครับหาสารตกค้างครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการประชุมเที่ยงนั้นก็ถือว่าอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่พยายามเบิ่งบ้านตัวเจ้าของนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้นำต้องมาก่อนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดี
0: แมนค่ะ
1: เอาข่าวต่อไป
0: อีกต่อไปจักหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ข่าวสุดท้ายของส่วนกลางจักหน่อยมาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ค่ะคุณพ
1: ่
0: อทางกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นบอกว่าแจงยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายเพิ่นคืนครูสู่ห้องเรียน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนสีขาวเนี่ยส่วนหลายก็คือในเรื่องของการที่จะต้องรายงานว่าบ่มีผู้เสพผู้ขาย
0: ประเด็นนี
1: ้
0: อาจสิเป็นแต่ว่าเพิ่นเริ่มมีผลปี70นะตอนนี้ปี69อยู่ค่ะ
1: ครับผมปีหน้า
0: ค่ะกรณีนี้เพิ่นก็บ่ได้พูดถึงประเด็นทั้งหมดนะคะแต่เพิ่นหมายความของเพิ่นก็คือให้ครูนี่อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆนักเรียนอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็บ่ให้ครูนี่ไปเฮ็ดงานเอกสารซึ่งมันเป็นการแบกภาระที่หลายจนเฮ็ดให้ครูบ่ได้สอดส่องดูแลในพฤติกรรมต่างๆหรืออบรมเอาใจใส่กับลูกๆนักเรียนอยู่โรงเรียนค่ะเพิ่นก็เลยว่าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไม่ได้ลดความเข้มข้นในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเด้
1: ก็ยังอยู่คือเก่า
0: การยังอยู่คือเก่าการยังครูนี่ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลเข้มงวดกับลูกๆนะคะบ่ว่าสิการส่งเสริม ความรู้ให้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและก็ยังต้องเข้มข้นดูแลห่วงใยด้านพฤติกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำนะคะเพราะว่าสิเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณพ่อเนาะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนหลายๆสถานศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะเพิ่นก็ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะครูนะคะทุกคนต้องเป็นศิษย์มีครูนะคะแม้ว่าครูอาจสิบ่แม่นอาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกคนทุกอาชีพต้องมีครูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลและเช็คเช่นเดียวกันค่ะการคืนครูสู่ห้องเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เพิ่นอยากให้เข้มงวดนะคะเบิ่งแย่งนะคะเด็กเยาวชนของเราที่จะเติบโตเป็นกระดูกสันหลังของชาติในอนาคตนี่นะคะเพิ่นก็ต้องให้ความสำคัญค่ะ
1: ครับเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติเด็กคือผู้นำที่จะต้องมาพัฒนาต่อกับรุ่นต่อรุ่นต่อไป
0: เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นการคืนเวลาให้คุณครูนะคะเพื่อคืนอนาคตให้เด็กด้วยนะคะแน่นอนค่ะคุณครูทุกท่านท่านอบรมสั่งสอนทุ่มเทเสียสละด้วยหัวใจศรัทธาด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงอยู่แล้วนะคะ
1: ถึงว่าเพื่อนจิตเกษียณใจถึงว่าเพื่อนจิตเกษียณไปเพื่อนก็ยังมีปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วนี่ท่านมีเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยค่ะท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนในสถานศึกษาที่ท่านเคยสอนอยู่ท่านก็ไม่ลืมและลืมหรือสถานศึกษาอื่นๆที่ท่านอุปการรักคุณอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งนะคะ
1: เป็นครูที่ปิดท่องหลังพระอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะนี่นะครับ
0: มาบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยเน
1: า
0: ะค่ะคุณพ่อเนาะ
1: จักเฮาครับผม
0: ได้จักเฮาอันนี้ทางบุรีรัมย์บ้านเฮาค่ะเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะท
1: ่
0: านประธานรัฐสภาค่ะท่านโสพลสาลัมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมินิธัญรักษ์วสันต์โรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนะคะเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้รับการเบิ่งแย่งหรือดูแลซอยเหลืออย่างใกล้ชิดเพิ่มความสะดวกสบายและก็เพิ่มประสิทธิภาพหลายขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านศักดิ์สาลัมค่ะ
1: คร
0: ับ จังหวัดบุรีรัมย์เขต6แล้วก็ท่านสมบูรณ์ธีระกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงถือว่าเป็นโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะคุณพ่อ
1: ครับนี่ก็คือโครงการหนึ่งนะครับที
0: ่
1: เป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเฮานะครับเนาะ
0: ค่ะ
1: เอามีข่าวยังอีก
0: ค่ะเหลือเวลาหน่อยแล้วได้ค่ะคุณพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับเอาจักข่าวบ่
0: เอาจักหน่อยนึงนะคะคุณพ่อในเรื่องของบุรีรัมย์เปิดเทศกาลทุเรียนน้ำแร
1: ่
0: เนื้อคัสตาร์ดโอ้เนื้อคัสตาร์ดนี่คือสุดแสบเนาะ
1: ครับผม
0: เนื้อคัสตาร์ดเป็นผลไม้มหัศจรรย์จากภูเขาไฟโบราณวสานอยู่ทางสวนยายเทียนตำบลดงจีอาน
1: ดงอีจาน
0: ดงอีจานขออภัยค่ะตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเทศกาลนี้ก็เป็นเปิดทุเรียนเนื้อคัสตาร์ดมหัศจรรย์ทุเรียนน้ำแร่บุรีลำโอ้ถือว่าเป็น amazing นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะและที่สำคัญค่ะพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนนี่ค่ะเป็นพื้นที่ราบสูงโคราชล่ะแล้วก็เป็นแนวภูเขาไฟโบราณ นั่นเด
1: ้
0: ค่ะเป็นดินแดนที่เป็นดินบะซอดินบะซอนะคะที่เป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุผดุงกับน้ำธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่วาซานส่งผลให้ทุเรียนมีคุณภาพโดดเด่นเนื้อเนียนนุ่มหวานมันกลิ่นหอมระมุนจนได้รับฉายาว่ากรอบนอกหอมระมุนเนื้อ เนื้อเนียนนุ่มดุดคัสตาร์ดซื้อเพิ่นพอพริ้งมากเลยค่ะ
1: ซื้อมหัศจรรย
0: ์แน่นค่ะ
1: ครับผมเอาพี่น้องเฮานะครับอยู่ไก่อยู่ไก่นะครับไปสนับสนุนกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของผลไม้หลายท่านก็บอกว่ายังเข่าว่าท่านถึงทุเรียนก็มีครับสมมุติว่าท่านได้กินยังไงก็อย่าลืมไปนุ่งสุวรรณครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สุดของรายการ
0: สุดท้ายรายการนะคะก็ต้องกราบขอถวายน้อมนะคะน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอก ระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569 20 มิถุนายนนี้คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวัง
6: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: าอาศัยเว้นบังกิงอยู่เย็นสลอนยังบังอาศัยยิ่งห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอบตาแหกยังอาศัยไกลบักจนตนตึงจากคนดอนยังอาศัยใหม่นกใสอาศัยกุลคนของเฮากระเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยไม่คอนตีต้องจังค่อยดังสบายดีครับคุณครูสุพันธ์นีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านค่ะเฮากับมาพอกันค่ะกับอีกรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เป็นประจำหลังจากรายการวิทยุอปมช่องบอกข่าวผ่านไปปกติแล้วรายการนี้ก็จะเป็นรายการของลูกสาวหลา
1: ค่ะลูกสาวหลาน้องพักบุ้งกับลูกชายน้องวราเทพค่ะ
0: คร
1: ับ ตอนนี้น้องทั้งสองก็ติดภารกิจสำคัญอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดเนาะค่ะเนาะพัชนานเฮาทั้งสองก็มาดำเนินรายการแทนลูกทั้งสองเป็นครั้งคราวไปเนาะค่ะ
0: ครับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเมื่อได้ลูกชายกับลูกสาวมาเราก็จะได้เห็นหน้ากันก็จะได้พ่อกันก็จะได้เว้าได้คุยกันกับรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานถ้ามือใดพวกพ่อกับลูกสาวลูกชายกับจิพ่อกับเฮาเนี่ยแหละครับ2คนนะครับมาเป็นสื่อกลางกับพี่กับน้องเพื่อสิสื่อสารกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของเอาวิถีและเอาวัฒนธรรมที่มีความสำคัญราคามีความจำเป็นต่อการรุ่งชีวิตของเฮาเนี่ยล่ะครับ
1: แม่นค่ะ
0: มาบอกมาบอกมากราบอ้อนมา
1: ค่ะเดี๋ยวเฮาพักช่วงแรก
0: ครับผมครับ
1: และที่สำคัญเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: ค
1: ่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงวิถีวัฒนธรรมของเฮาค่ะบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของวิถีในเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพ
0: ครับ
1: ค่ะบางท่านก็กำลังไปโดยเฉพาะคุณพ่อสมใจเนาะค่ะกำลังไปย่างเบิ่งเขาเพิ่นบ้านเขาตอนนี้เขาเพิ่นบ่แม่นสูงฮอดได้ศอกนึงแล้วบ่คะ
0: สิบ่ทันฮอดปานนั้น
1: ปานนั้นกันบ่ฮอดปานนั้นเนาะเป็นคืบเป็นคืบจักหน่อยเนาะเป็นคืบค่ะก็เป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะมีสายเข้ามาค่ะ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีอีกรอบนึงค่ะพ่อคำ
0: สบายดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: ลูกสาวคู่น้ำจ้า
1: จ้าค่ะ
2: ว่าหันกำลังติดพิมพ์ทักทายลูกชายลูกสาวอยู่พอดีพ่อคำพูโลมากพอดีเดี๋ยวรอบมีขอเพลงให้ได้พ่อคำเด้อ
1: จ้าค่ะเพลงอย่างเนาะค่ะ
2: เอาเพลงแผ่นดินทองเนาะของลุงฤดีแพ่งผ่องใสน่ะนะ
1: แผ่นดินทอง
0: เป็นเพลงภาษากล
1: แผ่นดินทองของลุงฤดี
2: ลุงฤดีแพ่งผ่องใสจ้า
1: แพ่งผ่องใสค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะมื้อนี้ลมนี่ดีแดดแล้วก็ลมบัดนี้
1: ลมพัดเย็นๆเนาะค่ะ
2: เป็นลมแรงที่นี่แบบ
0: จะไปว่าจังซั่นนะ
2: มันคือลมแรงเนาะพ่อค่ะฝนบ่ตกแม
0: ่มีคิดจะคิดไปก่อนแม่นล่ะครับ
2: แต่ว่ามันก็บ่แรงดอกมันก็ถึงเวลาเพิ่นก็ตกให้คือเก่านั่นล่ะ
0: ครับเฮาบ่เคยอึดเขาอึดน้ําจักเที่ยดอกคร
2: ับแม่นเดี๋ยวเพิ่นก็มาให้ได้กินทุกคนล่ะได้กินทุกปีล่ะบ้านนี้ก็ได้เพิ่นก็ได้ทุกคนนั่นน่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะก็บ่มีหยังดอกก็โทรไปแค่นี้ล่ะเด้อพ่อค่ําเด
0: ้อ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: กราบขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณแม่คุณแม่บุญเรียนค่ะคุณแม่บุญเรียนอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมื้อนี้วันพระนะคะวันธรรมสวนะค่ะคุณพ่อนอกจากเมื่อกี้เฮาเกริ่นนําค่ะวิถีวัฒนธรรมบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของประกอบสัมมาอาชีพเนาะค่ะเนาะค่ะนอกจากนั้นเฮาก็มีวิถีวัฒนธรรมในเรื่องการแสดงออกถึงความเคารพถึงความกตัญญูกตเวทีอันนี้ก็เป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยหรือคนทั้งโลกเช่นเดียวกันเนาะมีสายเข้ามาค่ะคุณพ่อ
0: สบายดีคร
1: ับ สบายดีค่ะ
0: รายการรักศิลป์ถิ่นอีสานครับผม
3: ค่ะผู้คำ
0: ครับผมว่าไง
3: สบายดี
1: ค
3: ่ะคุณครู
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
3: แบ่งบุญให้พี่บ้าง
0: แบ่งบุญให้พี่บ้าง
1: แบ่งบุญให้พี่บ้าง
3: เ
0: อกราชใช่ไหม
1: ค่ะ
3: แต่ไม่ก็ได้ดอกชื่อเพลงเฉยๆ
0: โอ้จำได้แต่พื้นซื้อเพลง
1: แบ่งบุญแบ่งบุญให้พี่บ้าง
0: เสรีลุ่งสว่างเลยพี่ไทยนี่แหละครับเออครับ
1: ฝากไปถึงท่านหัวหน้าธนเดชเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงแรกแผ่นดินทองของคุณแม่รุ่งฤดี
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงที่สองแบ่งบุญให้พี่บ้าง
0: ครับผม
3: โอ้ด้วย
1: จ้าจ้าค่ะ
3: อยากให้ร้านยาโมด้วยแม่บรรเทาแม่บุญเรียนนั่นแหละจ้า
0: ครับ
1: ค่ะ
3: ทุกเสียงทุกสาย
0: ขอบคุณมากครับผม
3: ครับจะผ่านได้ครู่นึงแล้วค่ะพ่ออ
0: ืม
1: ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
3: ดวงตาเด็ดชัดว่าโอ้ไหนรถโยมเดี๋ยวไม่มีหรอกไม่เจอรถบัสรถบัสขับรถบัสมาดวงตาโหด
0: เลยรถจักรยานใช่ไหมครับแม่
3: ด
0: ว
3: งตาโหดเลยรถบัสค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่จากทาง
0: เข้าใจว่าเป็นสาวกระสัง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเมื่อกี้ส่งสัญญาณมาแล้วนี่ลูกสาวน้องพระบุญของห้าวกำลังเดินทางมาถึงห้องทรงค่ะ
0: ครับผม
1: พร้อมทั้งลูกชายเนาะค่ะเนาะค่ะในช่วงนี้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะมีสายเข้ามาจักหน่อยค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกสาว
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่
2: ตอนแรกฟังเฉยๆเห็นยายบุญเรียนกับยายสาวกระสังมามันอดบ่ได้ขอแต่เพลงแน่ช่างหมูลูกหล
0: ่
2: อ
0: ได
2: ้รักกตัญญูของพี่เป้าสายยันสัญญาจ้า
1: โอ้รักกตัญญู
2: น้องของพุ่งกำลังมาใช่ไหม
1: ค่ะกับลูกชายกำลังเดินทางมาค่ะ
2: โอ้ยมาจนจะสี่โมงครึ่ง
1: ช่วงที่สองได้กันค่ะช่วงที่สามยังมีเวลาอีกเยอะค่ะเป็น45นาทีเลยค่ะ
2: จ้าเดี๋ยวฟังต่อเนาะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณแม่บรรเทาค่ะและที่สำคัญต้องอนุโมทนาบุญอย่างสูงยิ่งเลยค่ะกับคุณแม่บรรเทาคุณแม่โยมอุปถากและโยมอุปถันวัดอินนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาในช่วงนี้3เพลงเลยเนาะ
1: ในช่วงนี้3เพลงไปเลยเนาะค่ะเนาะและช่วงที่2นะคะพ่อกับลูกสาวกับลูกสาว
0: เจ้าของรายการ
1: แมนค่ะ
0: ตัวจริงจริง
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับผู้ขาทั้ง2
1: ค่ะ
0: มอบให้กับลูกสาวลูกสาวเลย
1: ค่ะดำเนินรายการรักศิลป์ทินอีสานในช่วงที่2ค่ะ
0: ครับผม

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยและรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: น้องผักบุ้งครับ
1: สวัสดี
0: ดีเจน้องผักบุ้งไฟแดงพร้อมกับดีเจลูกชายคนหน้ามนตัวกลมๆคนเดิมนะแม่นะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณพ่อคำวิชภูลคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์นะครับได้เปิดรายการในช่วงแรกให้นะครับผมและในช่วงนี้นะครับเวลา 10:30 นโดยประมาณนะครับหลังจากพักเบรกไปครู่เดียวรับฟัง3บทเพลงเพราะๆนะครับผมจากคุณแม่บรรเทาจากคุณแม่หลายๆท่านเลยนะครับแอบฟังอยู่ด้านนอกนะครับเอ๊แต่ละเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ไพเราะนะนะครับไพเราะมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันก็ยังเป็นอมตะอยู่นะครับดังนั้นต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแม่อมองประโอนกรุ๊ปคเนียนะครับเกิดยังนาคลาหนูเจียเมียนแคงหนูเจียเมียนกลางนะครับผมก็ทักทายลูกชายลูกสาวได้นะครับในรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานนะครับที่นี่สวทบุรีรัมย์คลื่นแห่งความสุขของคนบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์หมุนคลื่นวิทยุทรานซิสเตอร์มาทีไรก็จะยังมีอยู่ไหมล่ะทรานซิสเตอร์นะครับก็จะเจอกับรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลา 10:15 นะครับถึง 11:00 นนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการได้พบกันกับบ้านเรารักศิลป์ถิ่นอีสานนะครับผมต้องขอบพระคุณการอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการวีรยุทธน้อยพรหมท่านผู้อำนวยการสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมและท่านหัวหน้ารายการค้าท่านหัวหน้าบีท่านหัวหน้าเรวดีหงสากุลพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเรานะครับเปิดเพลงเพราะๆนำเรามาพบกันนะครับพบกันกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยบันโมเจปะคเนียนะครับบุญพลาห่วมน้ำถึงกันแล้วนะครับผมก็ได้เจอกันกับหัวหน้าหมูธนเดชฉลาดเพศนะครับเอ้าสายเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจันทร์สายคนร้อน
0: โอ้ยแม่จ้าสวัสดีครับ
2: จ้าพระบุญ
1: สวัสดีค่ะจะลอยแล
0: ้
1: วนะแม
0: ่แม่ดูวิทยุอยู่หรือว่าดูผ่านทางไลฟ์สดสวทบุรีรัมย์จ้
2: าวิทยุนะกับเบื้องทางไลฟ์สดน้ำจ
0: ้
2: า
0: โอ้ยครบถ้วนรางวัลยอดเยี่ยมแห่งการรับชม
2: ตอนแรกแม่อ่านพิมพ์ได้ตอนรายการเขาไม่พิมพ์มาติดทักลูกชายหล่าลูกรอลูกสาวคนสวย
0: ครับผม
2: พ
0: ่
2: อ
0: ค
2: ำพ่อโลมาก
1: เลยแปลว่าอะไรแม่พ่อโล
0: โผล่ปลื้มออกมาแม่เซลแม่เซล
2: คือมันโผล่มาน่ะลูก
1: ค่ะโผล่ค่ะ
2: แต่นี่เวลานี่เหลืออีกหลายปันใดนี
0: ่ครับได้ครับแม่เดี๋ยวช่วงท้ายๆอีกประมาณสักกี่สิบนาทีลูกชายเตรียมบทเพลงไว้ให้ครับแม
2: ่อ๋อแม่ขอไปละเพลงอันแผ่นดินทองนะ
0: แผ่นดินทองของนักร้องหญิงอ่ะท่านชื่ออะไรนะ
2: พุ่งลุ่งดูดี
0: แพงแม่รุ่งดูดีแพงผ่องใสนะครับผม
2: บ้านนี้ถ้าขออีกได
0: ้
1: ได้
0: แม
1: ่
0: สำหรับแม่ของลูกลูกมากมากลูกไห่เลย
2: ค่ะบ้านลูกไส
0: ้ครับผม
2: จะสั่นแม่ขอเพลงของไม่พิลมพ่อนเนาะบุญ
0: พลาบุญพลาอุ้ยแม่ได้ยินลูกชายพูดแน่เลย
1: เมื่อก
2: ี้
1: น
2: ี่
1: ใช่ค่ะ
2: บุญพลาที่ท่านแม่เข้าม าพ่อก
0: ัน บุญพลาห่วมน้ำถุงน้ำทรงถึงกันเนาะแม่เนาะของพี่ไม้นะครับ
2: แม่ก็ขอมอบให้ลูกได้ลูกสาว2คนนำเด้อ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณหลายๆค่ะ
2: ลูก
0: จ้ายูดีมีแห้งยูแดงมีจ้าแม
2: ่จ้าสวัสดีจ้า
0: สาธุครับแม่โอ้ขอบพระคุณครับ1บทเพลงที่ขอมานะครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วบุ้งท่านผู้ฟังนะครับอยู่แห่งหนตำบลใดในพื้นที่ของคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับโทรสายเข้ามาได้แล้วในเบอร์โทรอะไรเนาะ
1: ค่ะสามารถโทรสายเข้ามาได้ที่เบอร์0926633523นะคะ
0: อีกจักรอบ
1: 0926633523นั่นเอง
0: คร
1: ับ
0: เอ้าทำไมคะแม่เอาบังโปรนได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวพี่เอง
1: เดี๋ยวต้องขอเดี๋ยวกลับไปนัดกันหลังใหม่นะคะ
0: พี่
1: ว
0: ั
1: ฒน์เทว
0: ค่ะครับไม่เอาบางประโอนครูปกรุ๊ปคเนียเนอะกดจับเออนั่น
1: มีสายเข้ามาแล้ว
0: พี่พี่โชคหมานมากเลยสวั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับจุงกะสวัสดี
0: เออนี่จุงกะสวัสดี
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: น้อง
0: ห
1: นูนะคะจุงกะแปลว่าโชคดีไหมคะ
0: จุงกะสวัสดีครับ
1: โชคดีไ
3: งขอฟังเพลง
0: จ้าพ่อจ๋า
3: ทุ่งรวงทองครับ
0: โอ้ท้องทุ่งรวงทอง
3: ทุ่งรวงทองของชลินนันทนาคอน
0: นี่คุณอาชลินนันทนาคอน
3: ครับผมเพลงยุคนี้ต้องคนที่เคยฟังคนที่เคย อยู่ในยุค90ขึ้นไป
0: 90ใช่ แสดงว่าพ่อกำลังจะใบ้หวยว่าพ่อต้องอายุ90ขึ้น
1: ไม่ใช่พ่ออาจจะบอกว่าเป็นแบบปีพ.ศ.หรือเปล่า จริงๆแล้วพ่ออาจจะ
0: ปีพ.ศ.
1: 50อะไรอย่าง
3: น
1: ี้
3: เพลงที่เกิด
0: อ๋อใช่นะครับ
3: เพลงที่เกิดถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น97-98อะไรเน
0: ี่
3: ย
0: นี่เป็นประวัติของเพลงด้วยนะพ่อเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ97-98นะครับ
3: ทุ่งรวงทอง
0: ครับคุณพ่อมอบให้ใครไหมเนาะพิเศษให้ใครไหม
3: ท
0: ุ
3: กเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
0: นี่
3: จากเด็กเล
0: ี้
3: ยงควายนะครับผม
0: ทุกสายฉายาของคุณพ่อคือจากเด็กเลี้ยงควาย
3: เลี้ยงควายครับ
1: พ่อเลี้ยงจริงไหมคะ
0: เป็นฉายาม
3: ีอยู่ไม่เยอะหรอก
1: ม
0: ี
1: ไม่เยอะนี่แสดงว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมคร
0: ับ
1: พ
0: ่อใช่นะครับพ
3: ่อ
0: ครับเลี้ยงอยู่ไหนล่ะพ่อตอนนี้อยู่กลางถุงบอหล่า
3: ทุ่งอยู่ทุ่งอยู่แถวป่าแถวป่าบ้านเขาเรียกบ้าน
0: นี่คือบ้านทศนิยมไหนนะพ่อ
3: เนี่ยบ้านยางเนี่ยนะคร
0: ับ บ้านยาง
1: แถวบ้านยางของเราเนาะใกล้ๆ
0: ครับผม
3: บ้านยางเนี่ย
0: เป็นยังไงพ่อคลื่นได้ยินส่งถึงนะชัดเจน
3: ครับผมชัดเจนดีครับ
0: โอ้ยขอบพระคุณหัวหน้าหมูด้วยเสียงเจ้าชัดเจนนะครับพ่อ
3: ฟังทั้งวันแต่ว่าก็รายการนู่นนี่บ้างด้วยนี่
0: ครับสลับกันบ้างนะครับพ่อ
3: จะโทรหาก็โทรไม่ค่อยทันเขาหรอก
0: วันนี้ทัน
1: มันยังเป็นดีนะคะคุณพ่อ
0: ค่ะพ่อนี่แหละความน่ารักนะครับขอบพระคุณนะครับพ่อเดี๋ยวลูกชายลูกสาวจัดให้นะ
3: ครับ
0: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
0: ครับนี่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะนะครับอยู่กับท้องทุ่ง
1: นะ
0: ครับนั่นนะครับสองบทเพลงเตรียมรอแล้วแหละนะครับผม
1: คร
0: ับน้องพุ่งครับรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานยังคงเสน่ห์ความน่ารักในการได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแม้ลูกชายลูกสาวจะห่างหายไปนานเหลือเกินกลุ่มในบรรเทานับอายุที่หายไปนะครับอุ้ยบอกว่าลูกชายมาเลยโอ้มาอีกแล้วสายที่3
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์คุณพ่อสมใจบ้านปอเดง
2: เจอกันอีกแล้ววันนี้
0: จ้า
2: ครับวันนี้อาทิตย์เนาะก็แสงแดดจ้าเลยละ
0: เออพ่อเมื่อคืนเหมือนฝนตกไหมล่ะพ่อแต่ห้ำยอดข่าวบ่เมื่อคืนน่ะ
2: บ่ตกครับเมื่อคืนอาจารย์ฝนบ่ตก
0: เนี่ยโอ้ในเอิ่นลูกซ้ายอยู่ทางบ้านบัวมองมาในเมืองคือมีแต่ฝนคือบ่ตกเนาะ
2: ครับอันมีแต่ลมกับแสงแดดมื้อนี้เย็นดีอากาศอ่ะอยู่ตรงหน้าน
0: ะครับ แดดจ้าแต่ก็มีลมให้ได้วอยวอยเนาะพอเนาะ
2: ครับ
0: โ
2: อ้ข่าวกำลังเกิด
0: คุณครูแซวคุณครูแซวพ่อไว้ว่าเข่าได้ประมาณจักคืบจักเซนแล้ว
2: ประมาณนี้ฮะมันจะทำเก่าอยู่มันบางน้ำขังอาจารย
0: ์ครับนั่นเร็วเนาะพ่อเนาะจังว่ากันไว้อาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าน้ำน้อยแชะชื้นๆหญ้านี่มากๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
2: ครับ
0: หญ้าหลายบ่หญ้าหลายบ่เข่า
2: อยากมีแน่อยู่อ
0: ่ะเออนั่นล่ะธรรมดาเนาะหน้าสมัยหน้าสมัยใหม
2: ่น้องผักบุ้งแล้วน้องผักบุ้งหลายอยู
1: ่น้องผักบุ้ง
0: น้องผักบุ้งหลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ รวมทุ่งแล้วค่ะ
0: เออ
1: แ
2: มนว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: มา1-2เลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับพ่ออยากฟังบทเพลงอะไรไหมเป็นเพลงที่3
2: โอ้ขอเพลงรักคนสุดท้ายแม่ผ่องศรีวรนุช
0: รักคนสุดท้ายนะพ่อนะบทเพลงของแม่พอง
2: อาจารย์เคยได้ยินหรือยัง
0: ยังเลยครับพ่อเดี๋ยววันนี้จะเป็นบุญที่ได้ฟังร่วมกันครับระลึกถึงคุณแม่พองด้วย
3: แล้วก็ชื่อเพลงรักคนสุดท้าย
0: ครับรักคนสุดท้ายนะครับพ่อสุดท้ายยัง
3: เขาจะร้องว่าจะรักคุณเป็นคนสุดท้าย
0: โอ้นี่ให้ร้องให้พ่อร้องให้ฟังเลยดีกว่า
3: แม่บางทีเขาร้อง
1: ค่ะ
3: อันนี้ผมจำได้
0: จำได้แล้วพ่อเนาะเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะแล้วก็นักร้องเจริญรอยตามรุ่นหลังหลายคนเอามาร้องใหม่นะครับ
1: ค่ะ
3: ครับมันจะเป็นเพลงแบบที่ว่าช้าช้าน
0: ะครับพ่อได้ครับโอเคครับพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกชายเตรียมเปิดให้นะ
3: ครับแล้วก็ครับโอ้ปีหน้าเลยจะได้กิน

0: เช่นเดียวกับอาชีพครูค่ะใช้ความอดทนในการอบรมสั่งสอนจิตให้เติบโตเป็นคนดีนั่นเอง
1: ซึ่งวันครูก็มีกิจกรรมสำคัญเหมือนกันกับวันไหว้ครูเลยใช่ไหมคะวันไหว้ครูเนี่ยคือการที่นักเรียนไหว้ครูแล้ววันครูเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรคะ
0: อาจจะจัดกิจกรรมทางศาสนาค่ะทำบุญตักบาตรและมีพิธีปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศีลค่ะ
1: เห็นไหมคะทุกคนว่าวันครูและวันไหว้ครูมีความต่างกันและ2วันนี้ก็เป็นวันที่ส่งเสริมวิชาชีพครูเหมือนกันเลยซึ่งทำให้เห็นว่าวิชาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพที่สำคัญมากเพราะว่าเราเติบโตมากับโรงเรียนใช่ไหมคะพี่ฟันตาถึงแม้จะต่างสถาบันต่างสถานที่แต่วันครูก็ยังเป็นวันที่สำคัญเพราะว่าครูเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในทุกหน่วยงานอยู่ทุกองค์กรเลยเป็นหมอก็ต้องเรียนกับครูเรียนกับอาจารย์แพทย์เป็นวิศวะก็ต้องเรียนกับอาจารย์เหมือนกันแต่เป็นอาจารย์วิศวะเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยู่ต่างสถาบันเหมือนกันใช่ไหมคะพี่แฟนต้าเราก็เรียนกับคุณครูเหมือนกันอย่างพี่แฟนต้าเนี่ยเรียนที่ไหนคะ
0: ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ค่ะ
1: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรียนเกี่ยวกับสาขาอะไรคะพี่แฟนต้า
0: ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ค่ะ
1: พืชศาสตร์พี่แฟนต้าอะไรคือแรงบันดาลใจให้พี่แฟนต้าอยากจะเรียนพืชศาสตร์คะ
0: คือส่วนตัวเนี่ยชอบการปลูกพืชค่ะก็เลยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชการเพาะพันธุ์เมล็ดการใส่ปุ๋ยแล้วก็การปลูกผักต่างๆด้วยวิธีที่หลากหลายค่ะ
1: วิธีที่หลากหลายอย่างที่ออกรู้มาก็จะมีการปลูกผักไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะที่พวกเราเรียนด้วยกันตอนหมอต้นซึ่งพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและพี่แฟนต้าจะไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนยังไงถ้าไม่มีครูใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนค่ะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่สำคัญมากเพราะงั้นเราก็จะไม่รู้กันค่ะว่าสายอาชีพเนี่ยก็เรียนกับครูเหมือนกันสายสามัญก็เรียนกับครูเหมือนกันค่ะ
0: และพี่หยกกำลังศึกษาอยู่ที่ไหนคะ
1: พี่หยกกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกระสังพิทยาคมค่ะ
0: ตอนนี้พี่หยกศึกษาอยู่สายการเรียนไหนคะ
1: พี่หยกตอนนี้เรียนอยู่สายการเรียนวิทย์พลังสิบค่ะ
0: สอนเกี่ยวกับอะไรคะวิทย์พลังสิบ
1: ชื่อวิทย์พลังสิบก็จะเป็นเหมือนกับเนื้อหาเพิ่มเติมของวิทย์คณิตก็จะมีเนื้อหาเพิ่มมาอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการปฏิบัติค่ะเป็นการทำแลบการทำโครงงานก็เรียนหนักอยู่พอสมควรค่ะก็วิทย์พลังสิบก็จะเรียนคล้ายๆกับพี่แฟนต้าถ้าพี่แฟนต้าเรียนเกี่ยวกับพืชว่าพืชอยากได้ปุ๋ยแบบไหนชอบอะไรแบบไหนวิพลังสิบก็อาจจะเรียนเหมือนกับว่าคุณเดินแล้วคุณต้องใช้แรงเท่าไหนประมาณนั้นค่ะซึ่งอาชีพนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือสายการเรียนเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่มีครูและนักเรียนแน่นอนนะคะว่าการเรียนการศึกษามีแค่ครูอย่างเดียวไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แฟนต้าเพราะว่าการเรียนการศึกษาก็ต้องมีนักเรียนเหมือนกับการที่เราเป็นผู้พูดเป็นผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะงั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสัมพันธ์ของวันครูและวันไหว้ครูและอยากให้ทุกคนเห็นความต่างของวันครูและวันไหว้ครูมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็พูดถึงเกี่ยวกับอาชีพครูใช่ไหมคะซึ่งอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเรียนครุศาสตร์มาตั้งแต่ต้นก็ได้คุณอาจจะเรียนเกี่ยวกับสาขาอื่นมันก็ได้อย่างเช่นแพทย์นะคะยกตัวอย่างการเรียนแพทย์เนี่ยหากจะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องแพทย์คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นครูมาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นแพทย์หรือศึกษาในระดับที่สูงอย่างเช่นปริญญาโทหรือด็อกเตอร์มันเลยจะทำให้คุณเนี่ยมาสอนนักศึกษาได้เพราะว่าบางครั้งในมหาวิทยาลัยอ่ะต้องการความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสายนั้นๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้นเพราะงานวิชาชีพครูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนครุศาสตร์ใช่ไหมพี่แฟนต้า
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่ามันมีความหลากหลายการความหลากหลายทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพี่แฟนต้าเรียนสายอาชีพหรือเรียนสายสามัญหรือบางคนอาจจะเป็นการศึกษานอกระบบอย่างเช่นกศน.หรือว่าหลากหลายกว่านั้นอย่างเช่นการเรียนพีดีกรีก็คือการเป็นนักศึกษาล่วงหน้าซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับอาชีพครูอาชีพครูเป็นอาชีพที่สำคัญมากไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีวันครูกับวันไหว้ครูใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่ก็เป็นการส่งเสริมการเขาเรียกว่าการส่งเสริมวิชาชีพเพราะว่าวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่น่ายกย่องจริงๆใช่ไหมคะพี่แฟนต้า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็

0: ตอนเนี้ยพวกเราคุยกันมาสักพักแล้วเนาะเราคุยกันเรื่องวันครูและวันไหว้ครูแล้วก็การเป็นครูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าหัวใจการสำคัญของการเป็นครูเนี่ยคือความอดทนและความเข้าใจใช่ไหมคะความอดทน
1: ค่ะ
0: ความอดทนและความเข้าใจในการสั่งสอนเพราะว่าคนที่จะเป็นครูได้อาจจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความอดทนในการสั่งสอนนักเรียนเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนเราทำให้เราได้เข้าใจโลกกว้างขึ้นใช่ไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวของมันวันครูวันไหว้ครูก็เช่นเดียวกันวันครูวันไหว้ครูมีเรื่องราวของมันใช่ไหมคะพี่เฟนต้าเหมือนกับข้าวตอกดอกไม้ที่สื่อถึงเด็กสื่อถึงครูใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ซึ่งการจัดตั้งวันครูขึ้นในวันที่16มกราคมของทุกปีเนี่ยมันก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากบรรราชบัญญัติครูการจัดตั้งครูสภาหรือองค์กรดูแลวิชาชีพครูใช่ไหมคะพี่ฟันต้าเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญมากจริงๆแล้ววันนี้พี่แฟนต้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับครู
1: จะฝากถึงนะคะนักแบบว่าเรียนศึกษาหรือทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ก็อยากให้แบบว่าเชื่อฟังคุณครูนะคะแบบว่าคุณครูสอนอะไรก็รับฟังเอาไว้ค่ะเพราะว่าความรู้นั้นอาจจะทำให้เรานะคะแบบว่านำไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ
0: ซึ่งการที่เรารับฟังคุณครูก็เหมือนกับที่พูดไปตอนต้นก็คือมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับที่พี่แฟนต้าและเราสองคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้และผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับฟังเรากันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของวิชาชีพครูค่ะเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่น่ายกย่องแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูด้วยและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่ายกย่องแต่ทุกๆอาชีพก็เป็นอาชีพที่น่ายกย่องเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครบทบาทในสังคมของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจของเราค่ะหัวใจของความเป็นครูเนี่ยคือหัวใจที่เข้าใจในตัวของเด็กนักเรียนเข้าใจในตัวของผู้สอนเข้าใจในตัวของผู้รับฟังส่วนหัวใจของอาชีพอื่นก็คือการที่เขาดำรงหน้าที่ของเขาได้อย่างความเข้าใจเพราะงั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าการที่เราเติบโตมาได้มีส่วนหนึ่งก็คือครูใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้แต่ทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเวลาเราเติบโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะพี่แฟนต้าเหมือนกับอย่างที่พี่แฟนต้าเรียนสายอาชีพก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าแบบว่าต้องอยู่หอแล้วก็ต้องจัดการเรื่องการใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นเนี่ยวิชาชีพครูเป็นอาชีพที่สำคัญสามารถสอนเราได้แต่หากคุณเป็นครูให้กับตัวเองได้คนที่จะสอนคุณได้ไปตลอดชีวิตก็คือตัวคุณเองค่ะเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทนะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่คอยสอนเราและหากไม่มีครูก็ยังจะมีเราที่คอยสอนและคอยเรียนรู้ไปกับทุกคนด้วยใช่ไหมคะพี่แฟนตา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสิ่งที่ยกอยากจะฝากก็มีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยแหละค่ะชีวิตของคนเรานะคะเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนใช่ไหมคะพี่แฟนตาเหมือนกับชีวิตของพี่แฟนต้ามีความไม่แน่นอนไหมคะ
1: ก็มีบ้างค่ะ
0: ความไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะซึ่งความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องปล่อยวางนะคะซึ่งเราก็อยากจะมาแชร์หลักการในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนได้รับรู้นะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าต้องมีสติใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่แฟนต้า
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหลักการในการใช้ชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากการใช้ชีวิตนอกจากจะต้องมีสติแล้วต้องมีอะไรอีกคะพี่แฟนต้าในความคิดของพี่แฟนต้าม
1: ีอาจจะมีความแบบว่ารับฟังที่ดีค่ะ
0: อย่างที่เราบอกกันนะคะว่ามีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนอกจากการที่เราต้องมีสติแล้วก็การเป็นผู้ฟังที่ดีการรักและรู้จักตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะเหมือนพี่แฟนต้าเรียนสายอาชีพเนี่ยการรักและรู้จักตัวเองพี่แฟนต้ามะว่าสำคัญไหมคะ
1: สำคัญเพราะเราต้องเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองค่ะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนและกล้าที่จะปฏิบัติแล้วก็แบบว่าหาสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเหมือนกับการเราเลือกสายการเรียนใช่ไหมคะแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่านอกจากที่ครูสอนเราแล้วเราก็ต้องสอนตัวเองเพราะงั้นการที่จะสอนตัวเองให้เดินออกมาจากอดีตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าการกังวลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราแก้ไม่ได้กับการกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราไม่มีแรงไปทำสิ่งอื่นต่อใช่ไหมคะแล้วพี่แฟนต้าคิดว่าการปรับ mindset เป็นสิ่งสำคัญไหมคะ
1: เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและแยกแยะระหว่างเรื่องที่ควบคุมได้ค่ะเช่นความคิดและการกระทำของตัวเองค่ะกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ
0: เรื่องที่ควบคุมไม่ได้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องแบบนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าจังหวะเป็นกับจังหวะชีวิตด้วยแต่เราสามารถที่จะไม่ประมาทได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้สมดุลรู้จักความพอเพียงและแบ่งปันผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่กันในสังคมเราก็ต้องรู้จักในการที่จะแบ่งปันผู้อื่นใช่ไหมคะแล้วก็แนวคิดในการใช้ร่วมกับองค์กรหรือสำนักงานที่เราศึกษาอยู่แน่นอนว่าเราใช้ชีวิตเราอยู่ในสังคมใช่ไหมคะเราก็ต้องเจอผู้คนแต่บางครั้งอ่ะอาจจะเกิดความเครียดก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการบริหารเวลาด้วยอาจจะเป็นความเครียดจากการทำงานหรือการความเครียดจากความผิดหวังซึ่งวิธีการรับมือกับความผิดหวังนะคะวิธีการรับมือของความกับความผิดหวังของพี่แฟนต้ามีอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะทำความเข้าใจกับตัวเองค่ะแล้วก็ใช้เวลาทบทวนตัวเองแล้วก็แบบว่าคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้แล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้เนาะค่ะเกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นเยอะมากซึ่งมันเป็นปัญหาในระบบการศึกษาแล้วก็เป็นปัญหากับคุณครูด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เป็นครูเนี่ยเราก็ต้องดูแลนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องใช้ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจในการอยู่กับผู้คนซึ่งเราก็มีวิธีการรับมือกับความเครียดใช่ไหมคะพี่แฟนต้าวิธีการรับมือกับความเครียดมีอะไรบ้างคะ
1: อาจจะฝึกลมหายใจค่ะแล้วก็นั่งทำสมาธิค่ะแล
0: ้
1: วก็แบบว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อออกกำลังกายหรือว่าแบบว่าฟังเพลงค่ะ
0: ซึ่งเพลงพี่แฟนต้ามีเพลงโปรดอยากจะมาแชร์ให้ผู้ฟังฟังไหมคะ
1: อาจจะเพลงกลิ่นดอกไม้ค่ะเพราะว่าดนตรีเนี่ยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีมากเลยค่ะ
0: ของหยกเป็นเพลงสิโรราบนะคะเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกแบบว่าจากตอจวฉันต้องจากบ้านมาไกลเหมือนกับวิชาชีพครูเลยค่ะบางทีคุณอาจจะไปบรรจุอยู่ที่ที่ไกลบ้านมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้เติบโตขึ้นไปข้างหน้าและยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแต่แน่นอนค่ะเรื่องราวเก่าๆก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เราได้เติบโตขึ้นทุกๆเรื่องทำให้เราได้เติบโตขึ้นเหลือเวลาไม่มากแล้วพี่แฟนต้ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังอีกสักอย่างไหมคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
1: ก็อาจจะแบบว่าถ้าเราโกรธนะคะก็ให้เก็บอารมณ์นั้นไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งแสดงนะคะก็แบบว่าให้ฝึกนับ1 2 3ไปค่ะ
0: การฝึกนับ1 2 3เป็นเทคนิคที่คุณครูมักชอบใช้กันเลยค่ะส
1: ่
0: วนของหยกหยกก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าพร้อมกับพวกเราค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงที่จะเติบโตก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้ทุกคนฟังซึ่งก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับฟังเราในวันนี้ในวันนี้ก็พูดไปเรื่อยมากวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับพวกเราสภาเด็กและเยาวชนอำเภอกระสังค่ะดิฉันขอกล่าวคำว่าขอบคุณและ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทางการอิหร่านกำลังใช้ความระมัดระวังในการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมชาติบราซิลเสมอทีมชาติโมร็อกโก1ประตูต่อ1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
2: ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ฉันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอน้อมจิตถวายพระกุศลทั้งปวงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและขอถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นหลักชัยทางจิตใจและร่มโพธิ์ร่มใสของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากนั้นในช่วงบ่ายสามเณรทั้งหมดจะกระจายเข้ารับการอุปสมบทณพระอุโบสถ4แห่งได้แก่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาตยารามหลังเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทพระนวกะหรือพระภิกษุบวชใหม่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปและมีกำหนดประกอบพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.ร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลและคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพพระศพกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
3: บรรยากาศที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหไทยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายธนัญชัยชมศิริหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยกล่าวว่ารู้สึกปลาบรื้มในพระกรณียกิจและคุณูปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดพร้อมยกย่องให้ทรงเป็นแบบอย่างอันดีแก่สังคมไทย
4: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับไม่แน่นอนครับผมครับ
3: ขณะที่นางสาวจันเพ็ญพรหมพาจากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดินทางมาพร้อมครอบครัวกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์จากเมื่อครั้งที่พระองค์เคยเสด็จมาทักทายประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทำให้รู้สึกประทับใจมาจนถึงวันนี้และรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชน
5: จำได้ตอนที่มางานพ่อหลวงแล้วพระองค์ท่านกับพระองค์สิริวัณรีทรงมาถามประชาชนว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็อยู่ไกลๆค่ะไม่ได้อยู่ใกล้มากแต่ว่าได้ยินเสียงพระองค์ท่านน้ำตาคอคือมันพูดอะไรไม่ออกพอรู้ข่าวก็ตกใจร้องไห้เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไทยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขอสมก.อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจรในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีทั้งนี้รฟม.ยังได้กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงใต้ จัดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดปลอดภัยและจัดการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนเช่นเดียวกับท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้
6: นายมนชัยตนุษย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07635-1111และ07635-1666อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ขณะเดียวกันพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไป
7: พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพียงกันปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาสามารถและเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระศพกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดตลอดสายน้ำเดียวกันร่องเรือรับบิณฑบาตในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกล่าวโอวาทธรรมว่าคลองเปรมประชากรเป็นคลองพระราชดำริที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรและวัดวาอารามที่อยู่ริมคลองนี้และวันนี้ถือว่าผู้ร่วมงานได้มาร่วมสนองตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อประชาชนถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และการที่ทุกคนมาตักบาตรทางน้ำครั้งนี้เป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันว่าทุกคนได้ร่วมรักษาต่อยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังคงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและยั่งยืนขึ้นจากนั้นนายอรรถพลและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมปลูกต้นชะแมบทองหรือทองนพเก้าบริเวณหน้าบ้านสมาชิกชุมชนประชากร3และให้ทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 4,949 ต้นพร้อมมอบพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนนำไปปลูกต่อไปประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้า สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันสำหรับบรรยากาศภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณปัจจุบันมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการแล้วกว่า27 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,190,000 คนด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนลดค่าครองชีพร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของคนไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบนช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทและยังมีคูปองส่งฟรีซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวได้จนถึงวันที่23 มิถุนายนทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและยังช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินช่วง5 เดือนแรกของปีนี้เรียกคืนเงินให้ผู้เสียหายรวมกว่า 1,100 ล้านบาทและปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368 บัญชี
11: นางสาวรัชราธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ร.ต.รายงานผลการดำเนินงานช่วง5 เดือนแรกของปี2569โดยคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8 คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43 รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถคืนผลประโยชน์และปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทและเงินชดใช้ผลประโยชน์รวม519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามการหลอกลวงลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368 บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดกั้นเส้นทางฟอกเงินผ่านทรัพย์สินดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568สะท้อนถึงความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรบนพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดชลบุรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรองรับสังคมสูงวัย
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
12: และความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตและจัดทำรูปแบบการพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วนอกจากนี้ได้กำหนดให้การออกแบบโครงการยึดหลัก Universal Design อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมยกระดับโครงการให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตคาดว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพอีกหลายพันครัวเรือนปริศนาถควรแสนสุขรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญคือความยาวไม่เกิน1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2 เมตรความกว้างไม่เกิน1.10 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานไม่เกิน1.50 เมตรเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์อาทิไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นเมื่อชะลอหรือหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้การมองเห็นได้ชัดในช่วงกลางคืนรัฐบาลเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์เกือบ 3,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบ
13: กองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์รายงานผลการปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหลังจากเปิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และสดุดีวีรชนผู้กล้าของไทยเพื่อทดลองในการเยี่ยมชมวานนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350มีจำนวนทั้งสิ้น 2,928 คนท่ามกลางการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติและข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมกันนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่มีร้านขายร่มจำหน่ายสินค้า

0: ร้านรวม34ร้านช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนส่วนการให้บริการด้านการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการรวม26รายแบ่งเป็นผู้ที่ต้องพักคอยเนื่องจากเดินทางไกลไม่ไหวจำนวน10คนและผู้ที่มีอาการป่วยจำนวน16รายไม่พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษผลการปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ในภาวะปกติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับร่างข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายและเป็นเพียงกรอบความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทต่างๆและถึงแม้ว่าการลงนามอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แต่การลงนามอาจจะมีขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกันนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าความไม่สม่ำเสมอและกลับไปกลับมาในประเด็นจุดยืนของสหรัฐตลอดกระบวนการเจรจาที่ผ่านมาทำให้อิหร่านต้องรักษาความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างการภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าคำพูดที่ไร้ความหมายของสหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือไม่สามารถสั่นคลอนสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งประเด็นที่สหรัฐและเกาหลีใต้ต้องการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและเกาหลีใต้หารือร่วมกันในการเจรจาที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ NCG เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และความพร้อมในการรับมือกับโครงการพัฒนาอาวุธที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย710รายในจำนวนนี้เสียชีวิต139รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาสำนักงานขนส่งทางอากาศของรัฐบาลกลางรัสเซียออกมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโดยสายการบินต่างชาติจะต้องประสานงานการจัดซื้อกับผู้ให้บริการกับสนามบินในท้องถิ่นอาทิเมืองมิเนรัลนีวอดีเมืองมาคัสคาล่าและเมืองนิสนีโนฟโกรอดรวมถึงปริมาณการเติมน้ำมันจะต้องไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับแผนการบินที่วางไว้โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งบรรดาสายการบินต่างชาติมักเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สูงเกินความต้องการจริงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาดเชื้อเพลิงทั่วโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจนส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและยังทำให้ขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับการบินต่อไป

0: ฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับทีมชาติออสเตรเลีย U19 ผลปรากฏว่าทัพช้างศึกหนุ่มพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวแพ้ไป2-0จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่มีคุณภาพและพอใจกับลูกทีมยอมรับว่านักกีฬาอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ทีมงานพยายามกำชับให้นักกีฬาไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเนื่องจากทุกคนตระหนักดีถึงเป้าหมายสำคัญของการเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา23:05 น.หลังจากนั้นสตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1-1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบลิวเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกหม่งของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา5:00 น.ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม C นัดแรกเป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติโมร็อกโกโดยเกมนี้ทัพแอตลาสไลออนออกนำไปก่อนจากการทำประตูของอิสมาเอลไซบารีในนาทีที่21จากนั้นทัพแซมบ้ามาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่32จากวินิซิอุสจูเนียจบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C สกอตแลนด์ชนะเฮติ1-0คว้า3แต้มพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม C ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม C โมร็อกโกพบสกอตแลนด์ในวันที่20มิถุนายนเวลา5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและบราซิลพบเฮติในวันเดียวกันเวลา 7:30 น.สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวรวนริเวโรกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากสโมสรวิลาโนวาทีมจ่าฝูงในศึกซีรีบีบราซิลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สำหรับรวนริเบโรเคยค้าแข่งกับสโมสรเวสลิก้าทีมในลีกสูงสุดของรัสเซียเมื่อปี2023มีสถิติลงเล่น31นัดยิง6ประตูจ่าย2แอสซิสต์รวมถึงเคยมีโอกาสลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาแล้วการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 11-21 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ100รายการลียงโอเพ่นที่ประเทศฝรั่งเศสชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาปูนาชาจากอินเดียคู่มือวางอันดับ4ของรายการหวดเอาชนะแม็กซิมิเลียนนอยคริสจากออสเตรเลียที่จับคู่กับสกันเดอร์มันซูจากตูนิเซีย2-0เซต 6-0และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและถือเป็นการครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันเป็นรายการที่2ของปีนี้และเป็นแชมป์รายการที่3ตลอดการเล่นคู่กันขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ2026อูหนิงโอเพ่นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นแพ้หลีหยูหยุนจากไต้หวันและจางหญิงจากจีน0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ไปครองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ติดตามได้จากรายงาน
0: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กม.ที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39เกาะกลุ่มผู้นำตลอดการแข่งขัน10รอบสนามก่อนเร่งแซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมภัสสรการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต ่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง81ซมและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร31ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง73ซมและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร7ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.และต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์
ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.

0: bb.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุข5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตราในช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงาน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกท่านผู้ฟังครับวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิตระบบ A, B และ O ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาในปีคริสตศักราช1930อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายการค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงกำหนดให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกและเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายกับเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่14มิถุนายนของทุกปีคุณสมบัติก่อนการบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคจะต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง17ถึง65ปีบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีผู้ที่มีอายุ60ถึง65ปีต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำและกลับมาบริจาคอย่างน้อยปีละ1ครั้งผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปงดรับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตต้องสังเกตตัวเองรู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปสามารถรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิต6ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงหากใช้เป็นประจำต้องงด7วันก่อนบริจาคโลหิตงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหากมีการเจาะร่างกายเจาะหูเจาะผิวหนังกดสิวสักลบรอยสักฝังเข็มหรือหัตถการเสริมความงามที่ทำนอกโรงพยาบาลให้เว้นการบริจาคโลหิต4เดือนหลังแผลหายดีแล้วจึงจะบริจาคได้สามารถดื่มน้ำได้300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคโลหิต30นาทีเพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิตและต้องไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างหากรับประทานมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังครับสำหรับการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในเขตกรุงเทพมหานครหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตได้ที่เว็บไซต์ redcross.or.th ครับจบบทความประจำวันเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
6: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรโดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมคณะวิทยากรผู้บริหารเขตกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากชวนเที่ยวน้ำตกทีลอซูสัมผัสความยิ่งใหญ่ช่วงกรีนซีซั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนปิดฟื้นฟู60วัน
7: นางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม ดาคมถึง31สิงหาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและจะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ OCD รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายส่วนผู้บาดเจ็บยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,221 รายและสูญหายอีก33รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและดินโคลนถล่มด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อพลเรือนในเกาะมินดาเนามากกว่า 553,000 คนและประชาชนอย่างน้อย 9,393 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
13: ลูกแกมันติดยา ไอ้เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันี่แก
13: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
13: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
15: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
16: เปิดปิดน้ำไฟเป็นเวลาช่วยรักษาพลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีไปจนถึงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติเวลาจบแล้วติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีคล้องร้องข่าวเวลา 18:40 นติดตามรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสบายสบายหลังข่าวเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพ์กาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:12 นจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพลงไทยสายแห่งความรักในวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM อยู่กับคุณป๋องจตุรพัฒน์สายคำเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้จะนำเสนอทุกท่านด้วยบทเพลงของคณะสุนทราภรณ์ตามที่เราได้ตกลงกันไว้สลับกับอาทิตย์ที่แล้วเป็นลูกกรุงอมตะตอนนี้อาทิตย์นี้เป็นลูกกรุงของคณะสุนทราภรณ์เมื่อไม่เป็นการเสียเวลาสามเพลงแรกจากรายการให้ท่านรับฟังก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันสวัสดีเชิญครับ

การเพลงไทยสายใยแห่งความรักสำหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่นำบทเพลงของคณะสุนทรภรณ์มาเสนอท่านผู้ฟังนะตามที่ท่านได้แนะนำมานะฮะเพลงแรกที่ให้ท่านฟังไปก็คือเพลงรักเอาบุญเพลงนี้คำร้องของครูชะอุ่มปัญจพันธ์ส่วนทำนองเป็นของคุณกิตติคุณอันนี้เป็นทำนองคุณกิตติคุณนี่ไม่ใช่กิตติคุณเจียนสงนะฮะเป็นชื่อกิตติคุณแล้วผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือครูเอื้อสุนทรสนานจากต้นฉบับเลยนะครับฉะนั้นอย่างเพลงถ้าทุกท่านที่ได้ฟังรายการเพลงเอกนะจะมีน้องทัศกิตติทัศน์นี่เขาจะนำบทเพลงนี้มาร้องนะคือเขาจะเป็นเงาเสียงของครูเอื้อสุนทรภรณ์นะอย่างเช่นเขานำมาแสดงละครเวทีนะเขาจะใช้เพลงของครูเอื้อเพราะว่าคุณทัศน์นี่เขาจะเป็นต้นฉบับในการก๊อปปี้เสียงของครูเอื้อได้เหมาะสมที่สุดเลยนะในรายการเพลงเอกนะท่านถ้าหากท่านผู้ฟังได้คิดถึงว่าเพลงเอกรอบแรกคือซีซั่นแรกนะคนนี้นะกิตทัศน์กิตติทัศน์นี่เขาได้เป็นแชมป์เลยในรายการเพลงเอกนะฮะฉะนั้นก็รักเอาบุญนี้ฟังของเวอร์ชั่นรุ่นหลานก็จะเพราะอีกแบบนึงนะอันนี้จะให้ท่านได้ฟังเป็นของแท้นะเป็นต้นฉบับคือครูเอื้อนะครับทีนี้เพลงที่สองอันนี้รอคำรักคำร้องของคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองนี้ครูเอื้ออันนี้ต้นฉบับนะต้นฉบับจะเป็นของปรวงทองนะคือคุณรวงทองทองลั่นทุมศิลปินแห่งชาตินักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมีฉายาว่าเสียงน้ำเสาะหินนะอันนี้คือคุณป้ารวงทองปัจจุบันนี้ท่านก็จะ90แล้วนะก็ยังร้องเพลงอยู่แต่จะไปร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆเป็นนักร้องรับเชิญไปในงานการกุศลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ถ้าหากว่าติดตามคุณป้ารวงทองก็คอยฟังเพลงเกี่ยวกับไปงานออกอีเวนต์การกุศลเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพลงที่3ก็คือเพลงจุดใต้ตำตอเพลงจุดใต้ตำตอนี้คณะครูเลิศคุณเลิศคุณศรีสุดาคุณสมศักดิ์นะทั้ง3ท่านนี้ก็มอบความสุขนะในการให้เสียงเพลงจุดใต้ตำตอก็เป็นของชาวคณะสุนทรภรณ์เพลงนี้ดังมากเมื่อ50ปีที่แล้วนี้นะจุดใต้ตำตอแล้วก็จะมีนำมาก็ว่าใหม่เพลงจุดใต้ตำตอนี้จะมาร้องใหม่อีกท่าน2ท่านก็คือคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณดาวใจแพจิตนะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันอีกอันนึงเอามาทำดนตรีใหม่ก็จะเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้คือเพลงต้นฉบับให้ท่านได้ฟังนะฉะนั้นหวังว่าจะถูกใจท่านที่ขอเพลงรอคำรักมานะถูกใจแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการฟังเพลงในวันนี้นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฟังช่วงที่2ของรายการเชิญรับฟังครับ

0: ไม่ปู
1: แต่ลมรักหนักไม่ทวนนี่ลมรักใช่ลมหวนไม่คืนทวนวนกลับ

ครับในรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักสำหรับวันนี้ได้นำบทเพลงของชาวสุนทราภรณ์มาให้ท่านได้รับฟังนะฮะเป็นนันว่าคงถูกอกถูกใจ FC ที่ท่านแนะนำเพลงมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงหนามชีวิตก็ได้จัดให้แล้วนะครับฉะนั้นช่วงที่สองของรายการก็คือลมรักลมหวนอันนี้เป็นคำร้องและทำนองของคุณชาญชัยบัวบางสอนผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณรวงทองทองลั่นทมนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็ศิลปินแห่งชาติผู้มีฉายาว่านางเสียงน้ำเสาะหินนะฮะตามด้วยหนามชีวิตคำร้องครูชาลีอินทรวิจิตรส่วนทำนองก็ครูสมานกาญจนพลินผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและศิลปินแห่งชาติเพ็ญศรีพุ่มชูศรีท่านผู้นี้ก็จากโลกนี้ไปแล้วฝากแต่เพลงเพราะๆให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังนะก็เป็นการว่าเราก็ได้ฟังตามที่ท่านเสนอมาอยากจะฟังเพลงหนามชีวิตตามด้วยใกล้มือคว้าเพลงใกล้มือคว้าคำร้องครูทาตรีทำนองนี้ครูเอื้อนะฮะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณบุษยารังสีนะคุณบุษยารังสีก็ละโลกนี้ไปแล้วนะเราก็จะมีแต่ได้ยินได้ฟังนะในแผ่นเสียงใน YouTube หรือว่าในแพดไดอันนี้ก็คือคุณบุษยารังสีนะฮะก็จะฝากแต่เพลงเพราะเอาไว้ให้ลูกหลานได้ฟังนะฮะฉะนั้นก็เป็นอันว่า3เพลงในช่วงที่2คงจะถูกใจท่านที่แนะนำมาหรือว่าท่านที่ไม่ได้แนะนำมาแต่อาจจะนอนฟังรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักในช่วงบ่ายวันนี้อากาศนะร้อนจัดนะฮะวันนี้อากาศร้อนจัดแต่ว่าท่านก็ไม่ต้องใจร้อนตามอากาศนะได้ฟังเพลงเพราะๆจากชาวสุนทราภรณ์ก็จะทำให้เรามีความสุขใจเย็นลงนะนะบางครั้งอาจจะนอนนะหลับไปกับการฟังเพลงด้วยหรือท่านที่ทำงานบ้านก็ได้เพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงสุนทราภรณ์นะครับฉะนั้นช่วงสุดท้ายของรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะขณะนี้ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับครูป๋องจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการทุกอาทิตย์เราจะมาพบกับเพลงเพราะๆนะในเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะมอบ4เพลงสุดท้ายจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักให้ท่านได้รับฟังแล้วก็มีความสุขกับการฟังเพลงช่วงที่3เสร็จแล้วลพบุรีคำร้องทำนองคุณประเทืองบุญยรัตพันธ์แล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณนพดลชาวไร่เงินแล้วตามด้วยเพลงเลยคำร้องของคุณพรพิรุณทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณบุษยารังสีแล้วก็เพลงสุพรรณสัญญาคำร้องทำนองของคุณประเทืองผู้ที่ขับร้องคุณนพดลชาวไร่เงินปิดท้ายด้วยรายการเพลงพนาโศกคำร้องคุณสมศักดิ์คำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณเลิศผสมศักดิ์กับคุณศรีสุดารัชตะวันนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกอาทิตย์ที่เราเป็นแฟนรายการเพลงไทยไพเราะนะฮะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานร้อยปีมีความสุขกับการฟังเพลงขอขอบคุณคุณธนเดชฉลาดแพทย์จัดเพลงให้เราฟังวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทุกคนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงพาณิชย์เชิญคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี
3: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9พื้นที่ใกล้เคียงเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โทรสายด่วน1555สวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองแม่ข่าน
4: ายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าว นฤนาถแข็งขันอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: สิทธิประโยชน์ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กเล็กวัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุสามารถรับบริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองโรคฝากครรภ์รวมถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานบริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยป้องกันโรคลดความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงในระยะยาวการใช้สิทธิ์เพียงแสดงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คอปพ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
8: ถึงเวลาเติมพลังใจด้วยเสน่ห์เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
9: เริ่มต้นวันดีๆกับการไหว้พระ9วัดรอบบึงพลานชัยเสริมสิริมงคลอิ่มใจไปกับวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม
8: จากนั้นขึ้นชมหอโหวตร้อยเอ็ดหอสูงชมวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาสวยทั้งกลางวันและยามค่ำคืนสัมผัสความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์กับซิปไลน์บนหอโหวตร้อยเอ็ด
9: แม่ชิมอาหารอีสานรสแซ่บเนื้อโคขุนสาเกตและสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นของชาวร้อยเอ็ด
8: ร้อยเอ็ดเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและความสุขเกินร้อย
9: เที่ยวร้อยเอ็ด

0: ใส่แต่ปุ๋ยเคมีนั่นนะแห้งใส่แห้งขาดทุนเป็นบอ
1: กโอ้ยเราจะให้คอยเฮ็ดตั้งดอยจังสิมีกำไรได้คงไรเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุน
0: กันนู่ปลูกครอกพัดนั่นเด้ใส่ได้กับพืชทุกชนิดผลผลิตงอกงามบ่เคยได้กระไดบ่เคยมีกระสิมีเขามีกินหอมดินที่ก้อยตายมันก็จะกลับขึ้นมาดินดีปลูกหยังกะงามอุดมสมบูรณ์ป่าปูก็เขียดกระสิมีคือสมัยตะกอนนั่นล่ะพ่อใหญ
2: ่ลูกโปรครับพลัสคือนวัตกรรมกลิ่นอาหารคนสู่อาหารพืชใส่ให้โปร2005คู่กับลูกโปรครับพลัส12CC หรือ14CC เร่งการเจริญเติบโตฟื้นฟูดินสร้างรากใหม่ใส่ให้โปร2005คู่กับโนโปรคอพลัส8814เพื่อเพิ่มผลผลิตสะสมอาหารบำรุงดอกออกผลหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่บริษัทบิ๊กวันโอวันจำกัดบ้านหนองหน้าสางถนนรอยเอ็ดกาฬสินธุ์และร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านโทรศัพท์0956464542 0643989356 0913692195ปุ๋ยนูปรครับปุ๋ยดีมีชีวิตไส้ดีกว่าปุ๋ยทั่วไปเข้ากล้าท่าให้ลอง
3: ต้องแต่งต้องแต่งหมู่บ้านเห็นข่าวคนถึงหมากัดบ่
4: ไหนนู่นได้ข่าวอยู่ได้พี่ต้นโรคหมาวอหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านมันเป็นตะย่านแห้งเด้แต่ว่าพี่ต้นฮู้บ่ว่ามันก็มีวิธีป้องกันอยู
3: ่เฮาจะป้องกันกันแบบใดล่ะ
4: หมากับแมวอยู่เฮือนเฮานี่บ่ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงจ้า
3: เข้าใจแล้วท่านสัตว์ต้องดูแลเขา
4: โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการดูแลที่ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีจากสวท. 101 FM 94 MHz
5: ต่อแต่นี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น. แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไปฮอด

0: ถึงเวลาเติมพลังใจด้วยเสน่ห์เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เริ่มต้นวันดีๆกับการไหว้พระ9วัดรอบบึงพลานชัยเสริมสิริมงคลอิ่มใจไปกับวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม
0: จากนั้นขึ้นชมหอโหวตร้อยเอ็ดหอสูงชมวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาสวยทั้งกลางวันและยามค่ำคืนสัมผัสความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์กับซิปไลน์บนหอโหวตร้อยเอ็ด
1: แวะชิมอาหารอีสานรสแซ่บเนื้อโคขุนสาเกตและสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นของชาวร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและความสุขเกินร้อย
1: เที่ยวร้อยเอ็ดมาแล้วจะรับ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น. แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมหูสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไป

0: ไม่พอบอก promise เงินไม่พอบอก
1: ถึงเวลาเติมพลังใจด้วยเสน่ห์เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
2: เริ่มต้นวันดีๆกับการไหว้พระ9วัดรอบบึงพลานชัยเสริมสิริมงคลอิ่มใจไปกับวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม
1: จากนั้นขึ้นชมหอโหวตร้อยเอ็ดหอสูงชมวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาสวยทั้งกลางวันและยามค่ำคืนสัมผัสความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์กับซิปไลน์บนหอโหวตร้อยเอ็ด
2: ได้ชิมอาหารอีสานรสแซ่บเนื้อโคขุนสาเกตและสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นของชาวร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและความสุขเกินร้อย
2: เที่ยวร้อยเอ็ดมาแล้วจะรับ
3: Welcome to Roy A City. We have lots of yummy food, beautiful girls, and many places to travel too.

ทิตย์ไม่เจอร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดเขต94เมกะเฮิรตซ์พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สวท.101

0: การลูกตุ้งเมืองสุขภาพต้องบอกว่ามื้อนี้นะครับมาสาจักหน่อยเนาะพี่น้องคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรายการลูกตุ้งมุ่งสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานี9จังหวัดมาพร้อมกันพี่น้องครับ15:10 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพมหานคร2ชั่วโมงมองนี้ฮอด17:00 นเนาะเดี๋ยวเป็นโมกันลูกทุ่งมุ่งสุขภาพเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพดีเอามาฝากพี่น้องคนผู้ฟังพร้อมกับนะฮะบทเพลงมันม้วนบ่ว่าสิเป็นแนวลูกทุ่งสมัยใหม่นะฮะที่เขาได้ยินกันว่าลูกทุ่ง AI และก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งนะฮะลูกกุ้งมานี่นะครับได้เมื่อถ้าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าพี่น้องคนผู้ฟังกำลังติดตามนะครับอยากจะฟังเพลงมวนๆอยู่เป็นหมู่กันฮอด5โมงแรง0431983843สวัสดีไปทั้งพี่น้องทั้งโซเชียลเด้อนะฮะมื้อนี้ก็ไล่ทางเพจสวท101พิมพ์คำว่าสวท.จุดสวท.101นะครับพี่น้องครับทาง Facebook ไลเดอร์นะครับแล้วก็มื้อนี้เบาต้นนะครับก็ยังไลนะทาง YouTube นําหรือจะติดตามทาง YouTube ก็สามารถติดตามได้เด้อพี่น้องครับอ่ะเข้าจังหวัดมื้อนี้เฮามาพอกันสลับปรับเปลี่ยนนะครับสลับปรับเปลี่ยนนะฮะมาดําเนินรายการบ่ว่าสิเป็นคนหนุ่มคนสาวนะฮะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานี9จังหวัดดูแลอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานของเฮาเนาะพี่น้องครับสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกันในมื้อวันหยุดคือเก่าละพอๆกันทุกมื้อวันอาทิตย์เด้อพี่น้องครับวันเสาร์นั้นสิเป็นรายการลูกทุ่งโคกหนองนาห่วงเวลาเดียวกันนี่ละเอานะครับตะกอนกับพูนกัน3จังหวัดแต่ละเขตแต่ละหม่องแต่ละบอนนะครับพอกันมื้อวันอาทิตย์วันที่อากาศที่ยังคงสลัวอึมครึมอยู่มื้อเช้าทางร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องนะส่วนจังหวัดอื่นๆนะสกราบสวัสดีไปทางพี่น้องอีก8จังหวัดเด้อที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ของวิทยุแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ตัวย่อตัวไม้พี่น้องสปท2จำกันว่าท่านนี่สนิทบันไดนี่ช่วงนี้เฮาก็นะขอความร่วมมือเนาะพี่น้องครับมาซอยกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีนั่นแหละอาสิบอกว่านะครับต่อเนื่องจากพระแม่หลวงแล้วนะเฮายังคงความโศกเศร้าอีกต่อเนื่องนะที่เฮาจักกันนะครับในราชวงศ์นะฮะก็คือองค์พ่าเนาะนะพี่น้องครับเฮาก็ได้สูญเสียเพิ่นไปแล้วเอาเดี๋ยวเรื่องเล่านะครับกำหนดการต่างๆทางจังหวัดเพิ่นก็สิมีกำหนดการในตั้งโต๊ะหมู่บูชาเนาะพี่น้องครับแสดงออกถึงความไว้อาลัยแล้วก็มีการนะครับหนังสือลงพนามลงนามอีกแล้วเนาะพี่น้องครับแล้วก็นะครับไว้ทุกในช่วง15มื้อนี่แหละพี่น้องฮอดวันที่20กว่าเนาะหน่วยงานองค์กรต่างๆเขาก็ต้องมีการจัดโต๊ะหมู่เมื่อวานนี้พี่น้องครับทางนะครับรัฐบาลเพิ่นก็มีการนะครับเคลื่อนพระศพแม่พระศพนะครับไทยต่อทางช่องนะวิทยุแห่งประเทศไทยของNBT เฮาก็ถ่ายทอดนะครับคุณฟังครับมาแรงก็สิมีอีกนะช่วงนี้ก็สิได้เห็นนะครับการสวดอภิธรรมล่ะพี่น้องครับไว้ทุกนะประเทศเฮาก็อยู่ในความโศกเศร้าอีกต่อเนื่องไปนะครับมาเฮาก็อย่าคลึกคลื่นจนเกินไปเอาวันนี้ก็กลับมาพบกันคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเอาพี่น้องตั้งโทรศัพท์เนาะ0431 9เบาขอรายงานโตก่อนเด้ออย่ากวนกันหลายกะบางคนกะสิพอรู้อยู่เนาะเอาสวัสดีไปทางบุรีรัมย์ศรีเกษนะครับหรือว่าสุรินทร์นี่อีสานใต้นี่ก็ ันแบบว่าฟังกันประจำโดยเฉพาะคุณพี่บรรเทาสำร่านใจเนาะถือว่าเป็นตัวยงเลยตัวเอกเลยก็ว่าได้เนาะพี่คุณพี่บรรเทาสำร่านใจนะครับเพิ่นได้มาร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมประชาสัมพันธ์เอาว่าง่ายว่าซอยกันประชาสัมพันธ์นะข่าวสารต่างๆช่วงนี้ก็สิเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างสี่นะครับโครงการคนละครึ่งอย่างสี่เนาะพี่น้องครับใส่ใจจังน้อยตามข่าวเฮาก็สามารถที่จะดำเนินโครงการต่างๆนะครับบอกง่ายว่าเรื่องเล่าในชีวิตของเฮานั่นแหละขอบคุณขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการนางสาวพรมพรเที่ยงธรรมคนดูแลในการควบคุมอำนวยการผลิตนั่นแหละเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องคุณฟังไปทางอีกนะ8จังหวัดที่กำลังออกอากาศอยู่เป็นหมู่กันในขณะนี้เนาะแต่ละจังหวัดบรรยากาศก็อาจสิแตกต่างกันไปนะทางร้อยเอ็ดช่วงนี้ก็อึมครึมมื้อเช้านี่คือสิตกอยู่นะฮะพี่น้องครับแต่ว่าก็บ่ลำลงมาจักเทียนะครับโดยช่วงผมมาจัดรายการนี่เนาะบ่าย3โมงกว่าสิ4โมงแล้วพี่น้องครับยังแดดแอมแซมอยู่ไคเนี่ยมื้อนี้แดดบ่ฮ้อนจนเกินไปแต่ว่าก็ยังอบอ้าวแล้วล่ะพี่น้องทางพยากรณ์เพิ่นก็สิว่าจังพยากรณ์อากาศในวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเนาะแต่ว่าดีเนี่ยว่าบ่มีพายุนนนี่นั่นก็ต่อเนื่องกันอยู่ครับช่วงนี้พยากรณ์เพิ่นก็เตือนระวังไฟฟ้าระวังหลายหม่องหลายบ่อนนะครับภาพข่าวพี่น้องก็ถ้าเพิ่งทางโซเชียลเพิ่งทางทีวีก็เห็นว่ามีทางใต้เนาะน้ําท่วมแน่แล้วเริ่มแล้วนะครับมันก็เป็นสภาพของอากาศเนาะเอาพี่น้องทางนะทางติดริมน้ำโค้งน้ำซี่เป็นยังไงเนาะรายงานบรรยากาศในได้0435198433 0435198433ทีมงานสวทร้อยเอ็ดเมื่อนี้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายร่วมกับอีกนะ98จังหวัดเนาะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนะครับดูแลเก่าจังหวัดนำกันของพื้นที่อีสานตอนใต้ตอนล่างนี่แหละเนาะพี่น้องครับเอาก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศแน่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนั่นล่ะประมงปศุสัตว์หรือว่านะฮะชาวไร่ชาวนาชาวสวนเอาเนาะให้ระมัดระวังพี่น้องอยู่กับมันอยู่แล้วเฮาก็น่าสิปรับตัวได้ง่ายเนาะหรือว่ามีอย่างเกิดขึ้นเฮาก็สิได้แก้ไขนะครับซอยเจ้าของได้ท่านท่วงที่ก่อนนั่นละเอ้าเมื่อนี้วันครอบครัวนะครับสวัสดีไปทางผู้ที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ กำลังยากอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังนะครับมีกิจกรรมนะบ่ว่าสิเป็นกิจกรรมบันเทิง เรียกว่ากิจกรรมทางเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าผมจะมาเน้นในเรื่องของสุขภาพนะครับดีไม่มีขายพี่น้องครับเงินทองมีบักหลายล้านมันก็ไปซื้อเรื่องของสุขภาพเจ้าของบ่ได้เด้อนะครับอยากได้ก็ต้องทําเอาเองคุณหมอเพิ่นก็ฝากนะครับสโลแกนนี้มาอยู่เด้อเอ้าจักสายเนาะพี่น้องนะครับสร้างบรรยากาศสร้างสีสันในห่วงแรกของนะครับมื้อนี้กับผมเบาต้นกิตติสังกัมณีเด้อนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการอยู่เป็นหมู่กันจนฮอดแล้งพุ่นละสวัสดีครับสายนี้
1: คร
0: ับ
1: ปฏ
0: ิเสธ
1: คร
0: ับโอ้ขออภัยคุณบอย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะว่าผมจำเสียงได้โอ้ยทักแฟนรายการก่อนเลยดีบ่
1: คร
0: ับ
1: ปฏิเสธเอาลายมือคร
0: ับ โอ้ไม่เป็นไรเป็นจังไดโอ้เมื่อคู่นี้เปิดโอ้ว่าเสียนย่องลูกหลานเจ้าละเอียดอยู่นะน้องเนาะเอวเนาะ
1: ร
0: ้อยเอ็ดมวนผมเอามาเปิดรายการของแมนผมว่าประชาสัมพันธ์บ้านเฮาเนาะบ้านอีหยังร้อยเอ็ดเฮ้ยร้อยเอ็ดอีหยังเขียนเป็นตัวเลขได้จังหวัดเดียวในประเทศไทยเด้อฮ่าบ่อายไผเนาะคุณบอยเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นจังได๋มื้อนี้เฮาบรรยากาศทาง
1: แดดครับ
0: แดดคือกันติ
1: คร
0: ับ
1: แดด
0: ว่าแม่นสิแดดอ่อนยอมเอ็มยำก็อ๋อจอไอ้เนี่ยคือฝนตกแม่บ่บ่อยเห็นด้วยคือผมบ่อันบีนี่มันเป็นจังได
1: ๋
0: ฮึตกถึงตกมันก็
1: ล
0: ิ
1: ้นมาก 2-3 เมตร
0: ครับครับพอสิดีใจนี่คือสิตกนี่คือเป็นตะยานเฝ้าหามองลบมองอันเศร้าเหล่าเพิ่นกันพี่น้องเดินทางแม่นว่าคุณบ่อย
1: แม่นคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้อีหยังหายจ้อย
1: ตกจอยแ
0: ต่ครับตกเป็นหม่องเป็นบอนอีหลีเนาะโอ้
1: ครับ
0: เอาเกิดจังเฮาเห็นแล้วเด้อพี่น้องครับสภาพอากาศมันคือเก่าให้ปรับเอา
1: ครับขอเพลงได้ครับครับป่าบ่อย
0: เพลงเพลงหยังก่อ
1: โอ้ยป่า
0: ชา
1: ต
0: ้นเออโอ้ดีๆก็กันนั่นละเพลงหยังก่อคนบ่อยครับ
1: ครับขอเพลงกันนั่งนอนเด
0: ็
1: ดคร
0: ับ ครับนางยังก่อ
1: นั่งนอนครับ
0: นางนอน
1: ครับ
0: โอ้ยพูดเพียงผู้ใดห้องนี่นางนอนนี
1: ่เพลงอันของพงศาประภาพรนะครับ
0: คุณพงโอ้บอก
1: พงศาประภาพร
0: พงศาประภาพร
1: หงนะครับ
0: หงโอ้หงศาประภาพร
1: ครับผม
0: เป็นผู้หญิงบ่ครับ
1: ครับผู้หญิงอันนักร้อง
0: เอาละเอียดอีกจะว่าดีเจด้วยมันสิเป็นเจดีแล้วมันบ่ค่อยรู้ปานใดเด้อเรื่องเพลงเรื่องหยังเพราะว่าหยังเป็นตะผู้เปิดบ่ค่อยได้ฟัง
1: นักร้องเต้าละเอียดอีกคนนึง
0: แล้ว
1: คร
0: ับอ๋อเป็นลูกหลานเช้าละเอียดเนาะคุณบ่อยโอ้ดีโอ้เป็นผู้สนับสนุนผู้เป็นลูกหลานอยู่เบื้องหลังตัวนี
1: ้
0: โอเคขอบคุณมาก
1: ต้องเสียงสายนะครับ
0: ครับผมเก้าจังหวัดที่คุณบ่อย
1: ยังก่อครับ
0: เก้าจังหวัดที่ออกอากาศพร้อมกันนี่มื้อนี้ผมได้โจ๊ะจ่อยกับเพิ่นเก้าจังหวัดอ่ะขอบคุณมากครับคุณ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับผมอ้าวคุณบ่อยคนเมืองร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองนะครับได้มาแนะนำถามหาผลงานเพลงมวลนะฮะของลูกหลานชาวเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละพี่น้องครับอู้เก่งดิคันนี้ผมบอกว่าแม่ย่องบ้านเจ้าของนี่พี่น้องครับร้อยเอ็ดวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดจังสี่เพิ่นอาจารย์ดอกรองศาสตราจารย์ดร.โยธินพ้นเขตเนาะเพิ่นก็มาผลิตรายการอยู่เฮาเป็นเครือข่ายอยู่กันเป็นโอ้นะเขาใน4-5 ปีแล้วล่ะอาจารย์เพิ่นก็โอ้เนาะเพิ่นบอกว่าลูกศิษย์เพิ่นนี่พี่น้องครับดาราแต่ละคู่แต่ละคนบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนครับมีกิจกรรมมีงานอีหยังอยู่เมืองร้อยเอ็ดจังซี่สิมาซอยสิมาเต้นมารำมาโชว์นะฮะว่าไงว่าเป็นศิลปินเคลื่อนที่นั่นแหละพี่น้องครับโอ้ดีลิจังถ้าผมยกตัวอย่างกับน้องเวียงนฤมลจังซี่เวียงนั้นฤมลเนาะสาวเวียงน้องเวียนเพิ่นก็ดีลิเอาไปฟังอยู่กับสามารถพูดคุยกันได้แนะนำอีหยังก็ได้นะครับเห็นมอยเปิ้นปั้นปทุมดอกปทุมลาดตั้งปุนานักร้องนุชนะนุชวีละวันนะน้องนุชเป็นคนศรีสะเกษนิโสรินนะวัดที่นี่นะครับอาจารย์นุนว่าก็ยังมาซอยมาร้องเพลงนะฮะโปรโมทนะฮะหมอโวดเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละพี่น้องครับพี่น้องก็เห็นเนาะในโลกโซเชียลนะฮะหอโวดเมืองร้อยเอ็ดนี่ดังครับไปทั่วโลกเลยเนาะพี่น้องครับเอาสักให้พี่น้องได้รู้จักแล้วก็มาเที่ยวมาชมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ในการผมพรถึงตั้มกับพาทีมงานสวทร้อยเอ็ดออกไปนะครับสร้างกิจกรรมออนกล่าวมุ่นละจัดรายการนอกสถานที่นะถามพี่น้องแล้วก็มีนะครับแผนที่จะขอให้พี่น้องกอกในงานให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นว่ามาเที่ยวแล้วมันเป็นจังไดมันขาดเหลือตกบ้องพุกผ่องอีหยังอยากให้เพิ่มเติมอีหยังจังสิเนาะพี่น้องครับอยู่หอหมดร้อยเอ็ดนะฮะที่ผมไปนั่งไปซอยเพิ่นนะครับประชาสัมพันธ์และการรับให้พี่น้องมากอกข้อมูลให้นะบ่ว่าสิมาทางภาคเหนือก็มีพี่น้องครับป้าโถว่ามันคักแล้วทางเมืององราชบุรีทางนครสวรรค์กะมากรุงเทพแห่งคักพี่น้องครับมาเบิ่งร้อยเอ็ดมาเป็นขบวนรถบัสเลยรถโตโอ้โหนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อขายก็โอ้โดยง่ายว่าเต็มๆนะครับมีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันเลยอ้าวพี่น้องกำลังเกียรติอยู่กับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเนาะห้องว่าต้องไปนอกเรื่องหลายใหญ่ห้างดอกสุขภาพดีบ่มีขายนะมื้อนี้บ่าวต้นกันสิมีเรื่องของการเฮ็ดอาหารเนาะเอาอาหารมาล่อกันแน่ย่อมเหมือนแรงหรือว่าธรรมะเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากกันแซมๆในรายการเอ้าจังได๋ก็นะพี่น้องช่วงนี้เฮาอยู่ในช่วงของการไหว้อาลัยอยู่เนาะจากพระแม่หลวงต่อเนื่องมาก็สิมา นะครับหลานเพิ่นองค์พระเนาะพี่น้องครับช่วงนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับชาวร้อยเอ็ดแล้วก็อีกทั้ง7-8จังหวัดในละที่ฟังน้ำกันโยเนาะจัดโต๊ะหมู่นะครับเพื่อที่จะปฏิสถานรูปพระบรมรูปเนาะของเสด็จเพิ่นนั่นแหละนะฮะประดับที่โต๊ะหมู่เนาะพี่น้องครับพร้อมกับเครื่องนะบริขารนะแล้วก็แพร่ไว้ทุกตามอาการสถานที่พี่น้องครับเอามือแรงกับสิมีท่านทอดน้ำมือกันเพิ่นว่าช่วงนี้สิมีหอนเหย้าไปนะฮะหอนวันที่เท่าใดนี่อีกเดี๋ยวพี่น้องก็ติดตามได้ทางทีวีนะครับช่อง NBT ของกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละเอาม่วยกันสิจบแล้วเนาะอีพ่อใช่นะครับม่วยไทยตอดช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะพอจบแล้วกลับมาฟังนะครับสาระดีๆที่เบาต้นนะครับเอามาฝากพี่น้องคุณฟังมื้อนี้เนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องครับว่าต้องห่วงเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่เลข5แล้วนะครับตัวเลขเปลี่ยนแล้วก็อยากให้หันมาดูแลสุขภาพของเจ้าของนะครับเป็นอันดับแรกหรือว่าอันดับต้นสำหรับกับอันดับว่าเงินตะก่อนนี่เงินนะครับรายได้นะฮะผลตอบแทนต่างๆนั่นละก็เพื่อหยังเพื่อความสุขครับเพื่อจะได้บ้านได้รถได้อุปกรณ์นะครับที่อำนวยความสะดวกส่วนใหม่ส่วนมากนั่นละแต่ว่าก็อย่าลืมเด้อนะครับมิจฉาชีพมันก็ยังคงแฝงโตมากกับความโลภเนาะเรื่องของศีลห้าถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์เฮานี่ละอย่าลืมท่องกันได้บ่นะครับถ้าขนาดผู้เฒ่าเองก็ยังท่องบ่ถูกอยู่แต่ว่าฮู้จักอยู่ว่ามันอยู่ข้อใดเอานะครับว่าเป็นหยังพี่น้องครับเพิ่นบ่ได้บังคับให้เฮาเฮ็ดได้ทุกข้อแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดได้ยิ่งดียิ่งดีขึ้นนั่นละเอาเฮ็ดได้จัก 2-3 ข้อก็ดีนะครับพอจิตให้เฮารู้จักนะครับความเป็นมนุษย์นั่นละอ้าวผู้ใดที่กินก็ขอให้เป็นขวดสุดท้ายนะครับดื่มดิ่งมื้อนี้นะครับสังสรรค์มันสิเป็นครูเป็นประสบการณ์เป็นถือว่าเป็นบททดสอบชีวิตได้นําเนาะพี่น้องครับเอ้าจมมาเดินแล้วสวัสดีนะฮะวายคู่เอาพ่อสมควรเนาะเดี๋ยวจังนี้ไปบันเทิงกันต่อเนาะกับทางด้านเสียงเพลงที่เบาหยิบมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังมื้อนี้เอ้า
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

้อยสางบ่คิดพอมือสองเฮาลำบากน้ำกันจักเม็ดจักหน่อยเลยบ่นะครับผลงานเพลงของนะครับไม่มีวิยาดาวสันเนาะเอ้าเจ้าไปพอพอดีก็เลยยิ้มฝากเอ้าบ่าวบอยจังได๋ก็นะครับขอไปเด้อไปเศร้าหาอยู่นะครับมันคือบ่เคลื่อนวอนนะครับมันขึ้นตาอันอีหยังก็วอนนางนอนอยู่หั่นนะครับของจินตลา

0: านะครับที่แนะนำความว่านั่งนอนว่าสั้นหงปะผ้าบ่หอนเอ้านะครับอ้าวนะครับขอไปหลังไม้หน้าไม้ที่รับประทานรับสายหน้าไม้จากสายเนาะสวัสดีครับสายนี
1: ้จากสวัสดีครับผม
0: ครับผมจากตั้งไดเนาะช่วยกันแน่ๆๆ
1: จากศ
0: รี
1: สะเกษครับผม
0: จากศรีสะเกษศรีสะเกษเป็นจังไดเว้าบรรยากาศในฟังเนี้ยคือทาง
1: อร่อยบ่ฝนตกครับผม
0: ฝนบ่ตกเนาะแดด
1: ตกอยู่แต่ก็บ่ตกหลายมื้อแล้วคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้บ่ตอนนี้แม้ขนาดนี้แม้มันเป็น
1: ตอนนี้บ่โตครับ
0: เป็นตะคือเศร้า
1: ครับผม
0: เป็นตะเศร้าไปเลยเพิ่นเองว่าย่อฝนสิติ่มชั่ว
1: เพิ่นว่า82หนครับผม
0: ครับ82หนนี่มันเป็นจังได๋มันทิ่มท่วงช่วงเห
1: ง้
0: า
1: แล้วเหง้าครับผม
0: โอ้โอ้โอ้แล้วก็อีหยังก็ล่านินยานินเยออีกดิบาดนี
1: ่เออโรดินยาครับผม
0: โยนยาผู้สาวผมตั้งเป็นชื่อผู้สาวปรากฏกันอากวนโลกอีก
1: ละยังตุ้มหน่อยครับผมทางขอว่างนี่แหละครับผม
0: ครับผมขอบคุณหลายๆเนี่ยพี
1: ่ขอเพลงนึงครับผม
0: ครับผมเพลงหยังน้อมมื้อนี
1: ้ตัวให้คิดฮอดครับผม
0: ตัวให้คิดฮอด
1: ครับผม
0: โบ้ยผู้ใด
1: มาซะมอบเป็นเก่าจังหวัดครับผม
0: ครับผมเพิ่นได้ฟัง
1: เ
0: ล่
1: ากันเก่าจังหวัดครับผม
0: ครับผมพูดเอาแต่ผู้สาวเลยบ่อย่าง
1: เอาผู้จัดเพลงฟังนําครับผม
0: ครับผมขอบคุณหลาย
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับสวัสดีครับอ้าวนะครับย่างซุ่มศรีสะเกษว่าซ่านนะครับบ่ท่านนี่ตกอยู่ตกมาตะหลายมื้อแล้วยะพี่ว่าแนะนําบทเพลงเข้ามาตัวกันให้คิดฮอดว่าซ่านนะครับตัวให้คิดฮอดผู้ใดตัวไว้ก็เฝ้าไปนะครับขึ้นคําตัวซะเด้อสิได้บรรเทาลงนั่นล่ะเอ้าพี่น้องกําลังอยู่ในช่วงของลูกทุ่งเพื่อสุขภาพเอ้าว่าซื้อรายการเพื่อสุขภาพลูกทุ่งเพื่อสุขภาพบ่ท่านได้มีแนวสุขภาพมาฝากกันอยู่เนาะพี่น้องอย่าฝ่าว่ากันเอาช่วงนี้นะครับบันเทิงก็ถือว่าสุขภาพเลยดิพี่น้องครับฝึกการร้องเพลงนะครับร้องคาราโอเกะเมื่อนี้ก็เป็นนะวันครอบครัวเนาะแต่เขาว่าวันอาทิตย์วันครอบครัวนะครับกิจกรรมเด็กกิจกรรมรวมนะครับกับลูกกับเต่าเฮานะครับร้องเพลงกับพ่อกับแม่น้ำกันก็สิเหมือนเนาะเอาอีกจักสายหนึ่งเอาพี่น้องหลายจังหวัดเนาะเมื่อนี้ฟังอยู่ทางร้อยเอ็ดเด้อเมื่อนี้ร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพสุดที่สามมา1983อยากฝากเพลงไปฮอดไปถึงผู้ใดก็สามารถนะใส่หมายเลขนี้ร่วมกันนะครับจากพ้นท้องเพิ่นก็แนะนําเข้ามาแล้วนั่งนอนนะครับเบาบ่อยแล้วก็ทางศรีสะเกษยังจมก็ตัวให้คิดฮอดว่าซั่นเอ้าสายนี้สวัสดีครับ
2: โอ้ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: พอดีผมก็ทราบหาทั้ง Google ทั้ง YouTube นั่นแหละก็คือบ่ขึ้นเนาะ
2: หงสาประภาพรอันเอา
0: หงสาประภาพ
2: หลวงนั่งนอนจังซี่ก็ได้ครับพันพิมพ
0: ์เต็ม
2: ไป
0: เป็นนางนอนของอัน
2: หงสาประภาพร
0: หงสาประภาพรนั่นล่ะแต่มันเพิ่นคือบ่ขึ้นเพิ่นลงครับผมบ่เป็นหยังเนาะเอานะ
2: ครับบ่เป็นหยังครับ
0: บ่เป็นหยังขอบคุณ
2: เอาเพลงใหม่ก็ได้ครับ
0: เพลง
2: ได้เนาะผู้สาวมักอ้ายบ่นะครับ
0: ผู้สาวมักอ้ายบ่แต่ว่าก็บ่อยากขอให้พี่น้องขอแบบโจ๊ะๆแน่เพราะว่าเฮาก็ฮู้กันอยู่เนาะอยู่โศกเศร้าอยู่ผู้สาวยังก็
2: อ
0: ัน
2: เพลงนี่ครับโจ๊ะจักหน่อยกระเป๋าก็ได้ครับ
0: โจ๊ะบ่อยากบ่อยากผมก็บ่อยากอันแสดงปานใด
2: เอาเพลงใหม่ก็ได้
0: เดี๋ยวสิว่าเบิ่งฟัง
2: เอาเพลงกันเอาเพลงกันอันฮิตฮอดสาว
0: คิดฮอด
2: เจดูเลยนะครับฝากไปหาสาวนครพนมนะคร
0: ับ แม่นฝากไปทางเพิ่นนะฮะที่เพิ่นคิดฮอดทางละเอียดคิดฮอดสาวเลโนเนาะโอ
2: ้ครับผมมาของมนแคนนะครับ
0: ครับผมเอาเป็นไว้ชั้นพี่มนแคนขอบคุณหลาย
2: ๆขอบคุณเพียงสายนะครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับอ้าวนั่นเห็นบ่พี่น้องครับมาหาเพียงบ่พอเพิ่นก็มาซอยนะครับซอยบ่ต้นหาคือกันนั่นล่ะเนาะเอ้าบ่าย 3:00 น.กับอีก55นาที 55วัน57แล้วพี่น้องครับมันสิบ่ได้ฟังเพลงอ้าวเดี๋ยวเฮามาว่านคุณน้ำนั่งนอนส่งท้ายปิดท้ายในห่วงแรกของสุขภาพดีนะครับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะสุขภาพดีบ่มีขายนะคุณหมอเพิ่นฝากมาให้พี่น้องนั่นละนะเป็นหมอเจ้าของเริ่มจากการนะพักผ่อนอ้าวพักผ่อนการออกกำลังกายสำคัญเลยพี่น้องครับออกกำลังกายช่วงนี้ช่วงแรงเนาะผู้ใดดูแลสุขภาพกับคงสิมีนะฮะการเต้นแอโรบิกนะเอาฝากไปหอดไปถึงเมืองระยองคือกันเพิ่นระงับได้ช่วงนี้เพราะเพิ่นมีการจัดงานอยู่งานนี่แหละครับพี่น้องครับบวรครับพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนมีกิจกรรมการสุขภาพเกี่ยวกับกีฬาเพิ่นสิจัดแล่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวรายละเอียดเอามาฝากกันเดี๋ยวเป็นหลังไม้เนาะสายนี่นะพี่ไทยเดี๋ยวส่งท้ายกันช่วงแรกของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพก่อนฝากไปหอดไปถึงพี่น้องทั้งเก่าจังหวัดฟังนำกันนะติดกลางอีกอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาเคลียร์กันต่อ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
5: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเปลี่ยนคนเขียนโค้ดสู่ผู้จัดการโปรเจกต์เสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัล
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเปิดฝึกอบรมฟรีหลักสูตร AI Assisted Coding Fundamental รุ่นที่2เพื่อเสริมความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมยุคใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดการแก้ปัญหาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงประยุกต์ใช้พรอมต์เอนจิเนียริ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาผลงานจริงและต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีได้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพียง25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง5และ11ถึง12กรกฎาคมณสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่24มิถุนายนผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดศรีสะเกษจัดแรลลี่ตะลุยภูมะเขือชูประวัติศาสตร์ชายแดนควบคู่การประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ขึ้นชื่อ
7: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอกันทรลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ชมรมแลนลี่ไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลนลี่ชมของดีศรีสะเกษตอนตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขือเริ่มปล่อยขบวนรถที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนพร้อมรถยนต์เข้าร่วมแรลลี่69คันเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คพอยต์ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอขุนหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตโตแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปพ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปพ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปพ. คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: จื้อบ่หลักเขาใหญ่ใส่แต่ปุ๋ยเคมีนั่นนะแห้งใส่แห้งขาดทุนมันบอก
2: โอ้ยเราจะให้คอยเฮ็ดตั้งได้จังสิมีกำไรได้เท่าไรเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุน
1: กันนู่ปลูกครกพัดนั่นเด้ใส่ได้กับพืชทุกชนิดผลผลิตงอกงามบ่เคยได้กันได้บ่เคยมีกระสิมีเขามีกลิ่นหอมดินที่ก้อยตายมันก็จะกลับขึ้นมาดินดีปลูกหยังก็งามอุดมสมบูรณ์ป้าปู่ก็เขียดกระสิมีคือสมัยตะกอนนั่นล่ะป้าใหญ
3: ่นูโปรครอปพลัสคือนวัตกรรมเปลี่ยนอาหารข้นสู่อาหารพืชใส่ให้โปร2005คู่กับนูโปรครอปพลัส12CC หรือ14CC เร่งการเจริญเติบโตฟื้นฟูดินสร้างรากใหม่ใส่ให้โปร2005คู่กับนูโปรครอปพลัส8814เพื่อเพิ่มผลผลิตสะสมอาหารบำรุงดอกออกผลหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่บริษัทบิ๊กวันโอวันจำกัดบ้านหนองหน้าสางถนนรอยเอ็ดกาฬสินธุ์และร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านโทรศัพท์0956464542 0643989356 0913692195ปุ๋ยนูโปรครอปปุ๋ยดีมีชีวิตไส้ดีกว่าปุ๋ยทั่วไปเข้ากล้าท่าให้ลอง
4: ต้องแต่งต้องแต่งเมื่อวานเห็นข่าวคนถึงหมากัดบ่
5: ไหนโน่ได้ข่าวอยู่เด้พี่ต้นโรคหมาวอหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านมันเป็นตะย่านแห้งเด้แต่ว่าพี่ต้นฮู้บ่ว่ามันก็มีวิธีป้องกันอยู
4: ่เอาจะป้องกันกันแบบใดล่ะ
5: หมากับแมวอยู่เฮือนเฮานี่บ่ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและกระสับเลี้ยงจ้า
4: เข้าใจแล้วท่านสัตว์ต้องดูแลเขา
5: โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการดูแลที่ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีจากสวท. 101 FM 94 MHz
6: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์พัฒนากลโกงใหม่ๆทุกวันไม่ว่าจะเป็นโทรมาหลอกว่าคุณมีพัสดุตกค้างบัญชีผิดปกติหรือแม้แต่ทักแชทปลอมอ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐให้คุณโอนเงินเพื่อตรวจสอบจำไว้นะครับหน่วยงานรัฐธนาคารหรือบริษัทไม่มีวันขอรหัส OTP ไม่ขอข้อมูลส่วนตัวและไม่ให้คุณโอนเงินตรวจสอบเด็ดขาดถ้าเจอข้อความแปลกเบอร์ไม่คุ้นลิงก์น่าสงสัยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเช็คก่อนแชร์โทรยืนยันก่อนทำทุกครั้งและอย่าลืมตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนเพื่อไม่ให้ข้อมูลของคุณตกอยู่ในมือมิจฉาชีพสแกมเมอร์หยุดไม่ได้แต่เราป้องกันได้รวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. พอด 5:00 น. แรงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปหอดใสใจก็ไปหอด

ก็ยังคงเกิดความว่าแน่นอนได้คือกันเนาะพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2ของลูกทุ่งมุ่งสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้น94เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้เป็นนะครับแม่คายร่วมกับอีกนะ8สถานีของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หรือว่าสวสปทพี่น้องครับสปทสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนะพี่น้องถามมาถามถึงหลายผลงานเพลงเนาะบ่ว่าสิเป็นหน้าไม้หลังไม้อ้าวมื้อนี้ก็เป็นนาทีของเบาต้นกิติสังคมณีนะครับลูกหลานชาวร้อยเอ็ดนะฮะทำนาทีนะยกเป็นโมพี่น้องคุณฟังนำเรื่องเล่าพร้อมกับสุขภาพดีๆมาฝากพี่น้องครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเฮ็ดเอาเองเมื่อนี้ก็เป็นมื้อนะความสุขหรือว่าวันครอบครัวนะครับหลายผู้หลายคนก็ได้หยุดงานบางคนก็ต้องเฮ็ดเวียกต่อหรือว่าบ่แม่นมื้อวันหยุดเนาะพี่น้องครับตั้งใจก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจนะไปฮอดไปถึงคือเก่าคนเก่งผมไม่กลัวผมกลัวแต่คนที่นะครับบ่ยอมแพ้หรือว่ามีความพยายามเนาะพี่น้องครับมันบ่มีนะครับแพ้แน่นอนผิดหวังหรือว่าบ่ชนะเฮ็ดบ่ได้ก็กลับมาทบทวนนะครับศึกษาแล้วกลับไปแก้มือใหม่บ่เป็นหยังแฮปปี้บอดดี้อย่าลืมความสุขที่หลายๆคนนะครับต้องมีต้องศึกษาเนาะพี่น้องว่าสิเป็นการนะครับกินการนอนการอยู่การพักผ่อนนั่นแหละคือผมบอกค้างไว้นะสุขภาพดีไม่มีขายเริ่มจากอีหยังออกกําลังกายพี่น้องออกกําลังกายการอยู่การกินนะเมื่อครู่นี้มีโอกาสได้นะฮะเสวนากับคุณแม่เนาะแนะนําเพลงเข้ามาพร้อมนะจากอุบลนะครับเมืองดอกบัวบานนะเมืองอุบลราชธานีบ้านน้องสาวนะครับที่น้องตั้งแตงหรือว่าน้องต่อพี่น้องจากเนาะถ้าเจ้าร้อยเอ็ดเพราะว่ามีรายการนะครับที่นี่ร้อยเอ็ดนะรวมกับทีมงานคุณเซมนะครับน้องเซมนะแล้วก็วันนาทีมคุณจระต้นจำปาแล้วก็สำหรับประเปียนทั้งอาทิตย์เนาะช่วง6โมงเพิ่นก็สิมาพอพี่น้องเอาข่าวสารของจังหวัดมาปากกันนะอยู่เป็นหมู่กันนะพูดคุยนะเอ้าพี่น้องกำลังให้เกียรติอยู่กับลูกทุ่งเพื่อมุ่งสุขภาพด้วยพี่น้องครับว่ากันย้ำกันดูๆนี่ละไอ้นะฮะพี่น้องสะดุ้งเรื่องของสุขภาพสุขภาพอยู่นี่นะสุขภาพดีมันมาจากหยังก็มาจากการกินการปฏิบัติตัวตนพี่น้องเองล่ะเนาะเรื่องของการออกกำลังกายนะครับบ่ต้องอ้วนเด้อว่ายมีโรคไข้ไข้เจ็บนะโรคอีหยังที่มนุษย์เฮานี่มาผมเบิ่งอยู่ดิผมสังเกตนะฮะแนวที่บ่ต้องหาซื้อนะมีแต่เป็นเองได้โดยที่บ่ต้องไปเรียนไปอีหยังก็นะครับไปแพ้พันอีหยังจังซี่นะก็คือโรคแต่ละโรคบ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันนะเรื่องหัวใจโรคตับโรคไตโรคมะเร็งนี่ตัวร้ายที่ยังไม่มียารักษานะรักษากับพี่น้องเองละตัวพี่น้องเองละโยกการควบคุมดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับบ่สิเอาเรื่องของผักขี้เล็กแกงผักขี้เล็กเห็นแวบๆอยู่พี่น้องเอามาสู้กันในช่วงของนะฮะคอยสิจากลากันพุ่นละเอานะครับเอาช่วงนี้เฮามาทยอยเนาะพี่น้องทยอยส่งผลงานเพลงที่ถามมาถามถึงกันเข้ามาเกี่ยวกับความสุขทางด้านบันเทิงว่าว่าพี่น้องทางอุบลราชธานีเมื่อคู่นี้ก็เปิดนะไฮโลเดอร์นะของแม่นของผู้ใดของเบาเบาบอยขอเป็นคิดฮอดสาวเลโน่นั่นแหละเนาะที่ว่าเปิดคิดฮอดสาวเลโน่เพราะว่าเพิ่นแนะนำผลงานเพลงนั่งนอนเข้ามานะของหงประภาเนาะเพิ่นลองไว้นะครับแต่ว่าบ่เห็นก็เลยได้จัดคุณน้ำนางนอนของน้องกินสาวเสียงพิ้นกินตลาพุ่นลาบนะคนเมืองเกินร้อยอีกละพี่น้องครับโอ้ยเมืองร้อยเอ็ดก็มีแต่ผู้เก่งๆดังๆสวยๆงามๆเป็นหมอก็มีเป
เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักกีฬาก็มีป้าตัวคนร้อยเอ็ดแต่ว่าบ่สร้างความนะฮะประทับใจแล้วก็เป็นเอียงดีๆให้แก่ประเทศชาติเท่านั้นแหละนะครับที่ไปโด่งดังได้พี่น้องครับมีวิทยาลัยหลายนะครับอยู่ร้อยเอ็ดนี่นะราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏจังสีผลิตและคุณภาพออกมาเยอะแยะเลยพี่น้องครับช่วงนี้เปิดรับสมัครเด้อนะครับไปหอดไปเรียนไปถึงกันนะครับหลักการนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดจังสีคือผมว่าวนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตนะฮะเพิ่นโอ้นะได้ฟังแล้วนะครับมีนักศึกษาสนใจไปเรียนที่พี่น้องครับจบออกมาโมเมนต์ธรรมดาดินะฮะด้านศิลปะวัฒนธรรมโมเมนต์ด้านศิลปินนะฮะศิลปินส่วนมากนะครับโอ้กับบ่ธรรมดาเนาะพ่อแม่ลำบากเฮ็ดนาเฮ็ดนาบ้านเฮานะครับมาพ่อมีลูกมีเต้านะฮะก็อยากส่งให้เรียนสูงสูงเป็นเจ้าคนนายคนนั่นล่ะพี่น้องครับมันเป็นเรื่องปกติบ่อยากให้เขามาเฮ็ดนายเฮ็ดหน้ามาลำบากคือพอคือแม่ซุมมือนี่แม่นบ่พี่น้องครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยนะครับก็โศกกันแต่นอกต่างนอกเอานะฮะช่วงนี้ผมก็สิส่งผลงานเพลงให้พี่น้องได้นะครับผ่อนคลายเนาะพี่น้องครับมันเป็นวันหยุดนะของหลายๆคนแต่ก็ก็มีอีกหลายๆคนที่ต้องเฮ็ดเวียกขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แล้วก็นะครับเป็นกำลังใจอีกกลุ่มนึง กลุ่มตัวเลขเฝ้าเมื่อนี้พอกันวันที่14แล้วเนาะ15 16 16วันนี้หยังพี่น้อง วันหวยออกวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกเอานะครับผู้ที่มีความหวังมีหวังคือต่ออยู่แต่ว่าสิฝันดีเอารางวัลที่หนึ่งรอยันนี่ก็บอกไม่ธรรมดาที่พี่น้องเห็นครับงวดบ้างันบ่มาตกอยู่กับหลายล้านเด้ออีเมย์ใหญ่เอ๋ยนะครับเอามาส่งต่อผลงานเพลงที่คุณบอยนะครับขอแทนกันแล้วกันนะครับโอ้เปิดไปแล้วน้องคุณบอยนะครับโอ้ยบ่าวบอยนะฮะเอามาก่อนมูเร่ก็เลี้ยงตามคิวนะครับจบเมื่อไหร่ในจะจบเมื่อไหร่นี่ทำเอาทำถึงมาจากนะเบาคนรอนะครับทางเมืองยะโสนะครับเมืองยะโสแต่บอกว่าเพิ่นบอกว่าบ่หางเด้อ คนยะโสพอเว้าถึงยะโสท่อนมีอายซายอยู่หันอยู่ผู้หนึ่งเนาะก็อยากเป็นศิลปินนะล่ะผมตะกี้โอ้ยอ้ายเพิ่นก็มาฝากเปิดแผ่น เปิดให้อ้ายแน่นะครับว่าเป็นดีเจว่าซั่นนะบ่แม่นดีเจเจดีได้บ่นะครับเป็นสางโยโสธรนี่แหละเอ้ากะบ่าวสุยโสธรเด้อนะครับเคยนุ่มนี่รูปล่อครับบ่าวสุยโสธรเป็นอาจารย์นะครับเป็นครูนะสอนเด็กน้อยนักเรียนแต่ว่าใจรักอยากเป็นนักร้องเปลี่ยนนามเปลี่ยนแสงไปนะครับเป็นสุยโสธรนะครับคนเมืองเกินลอยได้นั่นนะครับแต่ว่าไปเป็นอาจารย์ไปได้ครอบครัวอยู่ทางเมืองยะโสธรเป็นยังไงเนาะไอ้สมบัตินะครับบ่แม่นสมบัติม่วงมนตรีโอ้ยสมบัติแม่นแต่นี้เด้พี่น้องสมบัติม่วงมนตรีอาจารย์สมบัติม่วงมนตรีเนาะอัสลัวสุยะโสธรนะครับเดี๋ยวไปเฝ้าหาเพลงมาเปิดให้ฟังนํากันอยู่ดอกเอาไปฟังผลงานเพลงที่คนรอจากเมืองยะโสธรฝากพิเศษให้นะครับโม่เพิ่นฝากให้ท่านผอ.นะวันชนะบุญปกดาโรจน์นะครับพี่น้องครับพิเศษให้ท่านผอ.วันชนะบุญปกดาโรจน์เด้อจากบ่าวยะโสธรอีกสายหนึ่งก็นะคุณแม่คุณแม่นะครับจากเมืองอุบลถามฮอดถามถึงผลงานเพลงเก่าๆได้บ่ว่าซั่นบ่าวต้นแม่ยังสิบ่ได้อีแม่ใหญ่ต้องมีลูกสาวอ่ะอุ้มบาไปอีกโอ้ยเนาะเนี่ยบอกกับคนโสดโอ้ยคนโสดผมโสดดิพี่น้องคนถามฮอดถามถึงกับชลบุรียังก็เลี่ยมดาราหน่อยมั้ยกับชลบุรีเถอะน้องบ่แต่พี่แต่ว่าพ่ออย่าดอกอีมีไงฝากพิเศษให้คุณฟังทุกคนที่กำลังติดตามทั้ง8สถานี9สถานีนำกันว่าสั้น
แล้วก็คุณพี่บรรเทาสำราญใจจะเอ๋จะเอ๋แล้วบอกว่าเบิ่มาจัดรายการเบาๆผมมีรายการช่วง 10:00 อยู่สวทนะครับแต่ว่าไล่เพจนะขึ้นเพจเสียวๆคุณพี่บรรเทาก็เลยเปลี่ยนไปไร้สวท101นะฮะไปไล่เวทเฟซไหมนะครับเฟซอันมันสำคัญบ้านใหญ่เป็นเพจสวท เดี๋ยวมันเสียร่วงเดี๋ยวเจออาการบล็อกมาครับเพลงยุสัยเพลงยุสัยนะครับมาแล้วบัดที่นี่พี่น้องครับผลงานของจบเมื่อไรนะคนรอจากยะโสธรถามฮอดถามถึงเขามาแล้วก็ฝากไปฮอดไปถึงคือกันนะว่าน่าสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างบ้านพี่เมืองนองตะกอนตะโดนนั่นนะเมืองศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลนะฮะเจอดิสักแกว่านะครับเรื่องของลูกหลานพญาละแวกเนาะผมเอิ้นว่าลูกหลานพญาละแวกนะครับใส่การบ่ได้พี่น้องครับยาเสือคนขี่ตัวเห็นตัวในหนังเอ้ามันสิจบมันสิแล้วกันย่ามใดว่าสั้นถามหอดถามถึงมานะพิเศษพิเศษผู้สาวเมืองระยองว่าสั้นอาจารย์เฉลิมพลมาลกรรม03519843ครับ

านนะครับอาจารย์เฉลิมพลนะครับฝากถามมาทางก่อนลองก่อนล่ำเนาะพี่น้องครับเอาฝากฮอดฝากถึงพิเศษท่านผู้อำนวยการนะครับวันชนะบุญปกดาโรดพอสวทยะโสธรเด้อฝากพิเศษมาจากคนหลบรอเมืองยะโสธรและก็นะครับถามฮอดถามถึงมาอีกนะครับท่วงติงมาพร้อมอาเพลงจังหวัดโจโจเฉลิมพลคือพ่อใดโยสารคุณพี่บานเย็นชุ่มฉ่ำนะครับหรือว่าพี่บันเท่าผมเจ้าคุณพี่บันเล่นเสือได้ครับพี่น้องนะครับน้ำนะครับน้ำแท้ๆน้ำบ่ขี้ตัวน้ำบ่ปลอมบันเท่าสำราญใจเอาก็บอกว่ากำลังเอ็กซ์ไซส์โยนนะครับโยกซ้ายโยกขวาเต้นนะดิ่งหลังโยซานว่าไงว่ากำลังออกกำลังกายเนาะบุ้ยสอดจงปวงเลยคุณพี่ยังมีหนามาบอกอยู่ว่าช่วงนี้พี่กำลังเปิดเพลงยังก็เอาหมกหวกไปฝากป้าเอาไปฝากย่าพ่อมาสั้นบอกว่าจะกินกับแรงกินน้องครับโอ้ยหัวหัวหรือว่าลูกออดเท่านี้แหละนะครับกบน้อย นะฮะผู้ใดเลี้ยงก็เอากินแบบเลี้ยงๆนะสมมุตินี่บ่หาบ่มีดอกครับพี่น้องครับธรรมชาติเฮาก็ยังเห็นเนาะสารพิษนะครับการเฮาก็ต้องใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยใส่เปยกับไปโอ้ยาขาหญ้าขาเหยื่อบ่ยั่งว่าซั่นทนบ่ไหวแล้วว่าซั่นอีป่าสัตว์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาปลาไหลปลารถปลาเล็บมูนี่ปลาขอกปลากิ้งปลาดุกปลาเด็กบ่เห็นเราพี่น้องสมัยผมนี่ที่ผมว่าได้นี่เพราะว่าเคยไปเอาปลาขอนได้ไงสมัยนี้บ่ได้กินปลาขอนคือหมู่ผมดอกครับบ่ได้ไปลักยำหลุมบ่ได้เด้อล่ะ

อ้าวนานสนุกสนานบ่เกลียดน้องพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามลูกทุ่งมุ่งสุขภาพนะพ่อเว้าถึงเรื่องหวกเรื่องเกียดเรื่องกบแล้วพี่น้องครับเบาต้นกับบ่น้อยนาระบาดนี่สิเอาเรื่องของยังผมแกงผัดกี่เล็กมันเป็นยังไงหรือว่าคิดว่าลับหลายๆเรื่องนะครับมีโอกาสได้คุยหรือว่าเสวนากับคุณแพทย์คุณหมอนั่นละอ้าวนะครับญาติพี่น้องกันเลยเพื่อหูจักหน่อยกับสิมาเว้ามาคุยกับพี่น้องประชาชนชาวเมืองร้อยเอ็ดและก็อีก8จังหวัดทั่วภาคอีสานเนาะฟังนํากันนะครับผิดหูมองใดโทรมา0435198433 0435198433นะฮะคุณพี่บรรเทาบอกว่าเปิดได้อยู่เด้จังหวัดโจโจกำลังสิเอ็กซ์ไซส์ว่าซั่นเอาคำถามมาถามถึงก้อนนั่นเป็นเพียงชวนไอ้ให้ชวนน้องมื้อนั่นล่ะมาเที่ยวสีสะเกดเด้อ เป็นสื่อเพลงครับทางใดก็กำลังเศร้าหายชวนน้องเที่ยวสีสะเกดเนาะ สีสะเกดไม่อย่างดีบังไฟบอกบอกแม่นบังไฟโยรายเอ็ดจะมาตัวผมหลายสีสะเกดกับมิชาทุเรียนทุเรียนพวกเขาไฟใช่ไหมใช่ไหม อะไรเอ็ดกับปลูกอะไรกันเห็นว่าเพิ่งไปนาคาเพชรรายการนอกเพื่อนเชียร์เอ็ดสักกูเนี่ยยศสวนคุณพี่ยังก็ผมไม่ยังครับผมมากมองใดคอนเซปต์เล่าตะก้อนนี่ไปขับรถแท็กซี่พี่น้องครับไปเป็นนะครับคนขับแท็กซี่อยู่ที่กทม.เมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เอาไปครับแฟนไปกับคนรักหรือว่าไปกับเมียเพิ่นมักกินทุเรียนพี่น้องมักคือเมียเพิ่นบ่เมียเรามักเราก็เลยมาเอาอีลีเอาอีหลอว่าไงว่าถมทีถมทางขึ้นมาเลยทีให้ทีหน้าพี่น้องครับเหมือนเงินบ่แม่นน้อยเด้อถมทีหน้าขึ้นมาเป็นหลังเตาเราเว้าให้ฟังเนาะเป็นหลังเตาหน้ามันจังบ่ขลังล่ามันจังบ่อยู่บ่เน่าว่าซาสมนําเราบอกเข็ดอีบ่หลับมันว่าถือกันกับต้นกล้วยเด้อ

สั่นเอาสิได้ฟังเพลงต่อเนาะพี่น้องชวนเที่ยวศรีสะเกษสิไปเบิ่งอยู่ดอกจังมีศรีสะเกษนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านผู้อำนวยการวัชรินทร์เขตจอนวงเพิ่นก็เป็นอดีตผอ.สวท.ร้อยเอ็ดนี่ละเพิ่นบอกว่าไปปลูกทุเรียนไว้บักใหญ่หนึ่งสวนยังสั้นนะครับผอ.เดี๋ยวผมไปยามเด้อผอ.ใครถึกๆแน่ทุเรียนปลูกเก่าไฟแต่ว่าถือผมว่าเมื่อกี้นี่โอ้มีทางเชียงขวัญทางละอาพนทองทางเสรภูมิเราเด้อปลูกทุเรียนทุเรียนก็ปลูกได้ที่นะครับเมืองร้อยเอ็ดหรือว่าปลูกได้โยดดินทรายดินทรายคักดินอีสานดินทรายผสมดินล้วนพี่น้องได้เอื้อนนี่ล่ะหวานอยู่ดีล่ะแซ่บนะครับท่านผู้ว่าราชการนะท่านชัชวาลเป็นจันทร์ศิริวงศ์เพิ่นก็ไปเป็นนายประธานเป็นพรีเซนเตอร์ซิมเลยพี่น้องครับเอาผู้ว่านี่ล่ะทดลองมีปลูกหลายพันธุ์พี่น้องครับบ่รู้ว่าเพิ่นซิมถึกหน่วยใดพันธุ์ใดแต่ว่าโอ้บ่ต่ำกว่า4-5โลปาดโลละ150บ่ขายแพงคือทางศรีสะเกษดอกถูกใจให้กินฟรีหรือว่าตกลงกันใดเจ้าของสวนดีนะที่ผมบอกว่าจบพี่น้องครับแฟนอยากทุเรียนมักทุเรียนเอาจริงเอาจังปลูกเลยปลูกมาเป็นปีที่10แล้วครับขณะนี้ออกได้หลายรุ่นหลายสุดแล้วลองผิดลองถูกจนได้เป็นพ่อค้าทุเรียนลุงก็อยากเป็นเด้อพ่อค้าทุเรียนราชินีนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมตั้งจิตตั้งใจอีลีไปพิมพ์เพลงนะให้พี่บรรเทาเล่าเอ็กซ์ไซส์ต่อกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่นสิส่วนนะครับแฟนรายการไปเที่ยวเมืองศรีสะเกษไปนะครับชมไปดมปลูกเขาไฟบ่แม่นทุเรียนกินทุเรียนปลูกเขาไฟนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกพุ่นนี้ AI ออกพุ่นเนี้ยพี่น้องนะครับเมืองจอกเมืองจีนเพิ่นมาคือหยังนี่สร้างบ่อั้นนะครับมีจักตันมูเจ้านะไปจองส่วนได้เลยเนาะไปสิบ่อยากขายราคาจะแพงๆเนาะโลละ170 80กว่ากันไปนะครับทางภูเขาไฟและเพิ่นแซ่บพี่ลีพี่น้องครับทั้งรสชาตินะครับทั้งกรอบนอกนุ่มในรสชาติกินก็ไม่แรงเปลือกก็บางคือการร้อยเอ็ดกับเพิ่นกับว่าเรื่องนี้คือการท่านผู้ว่าเพิ่นก็ยังว่าเปลือกบางนะเปลือกบางเพราะประมาณนะทุเรียนต้องเปลือกบางเพราะว่ามันสิได้เมล็ดหรือว่าใส่ผู้มันนะบ้านเขาเรียกผู้มันออกมาป๊อดผู้เงี้ยพี่น้องครับเต็มอุ้งมือป๊อดผู้ละลอยเอาใช่นะครับเป็นผลไม้ที่คุณผู้หญิงเนาะเห็นแล้วโอ้ยสะอ่อนน้ำลายเนี่ยปอกๆมือแรงก็จัดสตินะมีขายทุกรูปแบบจัดสนับสนุนโปรโมชั่นก็มีเยอะแยะเด้อทางรายละเอียดบอกว่าผมได้ยินป้านแมนนี่ลีตีผมบ่มีเงินบาทซื้อนะครับทุเรียนไม่ละบาทว่าสั่นจะไปเสือพี่น้องมันอาจจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าเป็นเทคนิคการขายนะครับรอมื้อเจ้าไปเล่นห้างขายอยู่ในห้างหมดแล้วเล่นนางแล้วครับไปแล้วเสียเวลาต้องซื้อของเข้าไปแล้วก็เอามันครบเอามันแล้วที่มองเดียวว่าสั่นนี่แหละครับนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เฮาเนาะอ้าวหรือภาคใดก็เอาไปภาคนั้นเนาะชวนน้องเที่ยวโอ้ยผมสงสงอยเจ้าของเที่ยวศรีสะเกษพิมพ์คำมาศรีสะเกษนี่แหละบ่ถูกนะครับต้องไปเรียนใหม่แล้วกับคุณกิตสราสุนทรนะครับนักจัดรายการผู้สื่อข่าวชื่อดังของเมืองศรีสะเกษนะคิดมากคิดถึงอยู่เด้อนะครับว่าน่าเอ้ยนะฮะพออย่างตีเคยมาร่วมงานอยู่นำกันอยู่เนาะเอามันเป็นคือคาราโอเกะจังสันนะชวนน้องเที่ยวศรีสะเกษนะคุณพี่บรรเทาผมไม่ได้แกล้งคุณพี่นี่นะครับมันอันมันคือบ่แม่นเพลงของคุณเอพจนาวสันมันเกินเป็นชวนน้องเที่ยวศรีสะเกษอ่ะนะครับพี่น้องกําลังให้เกียรติอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพสุขภาพดีบ่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องเฮ็ดเอานะครับมาปฏิบัติโตตนอย่างของมีระเบียบครับมีระเบียบวินัยในเรื่องของการนะออกกําลังกายจังซี่นะเมื่อละหรือว่าจะออกซุ้มเมื่อหรือว่าสัปดาห์หนึ่งจักชั่วโมงคุณหมอแนะนำบ่กินน้ำวันละ
จักแก้วนะครับจักลิตรก็ว่ากันไปไม่ต่ำกว่าพักผ่อนจังสิจักชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าบ่ให้น้อยก็นี่นะสุขภาพท่านก็สิดีเองนะครับผู้ที่เป็นโรคเป็นภัยหรือว่าเจ็บปวดอดอดแดดโยกะจังใดก็ให้ดูแลศึกษาเนาะอยู่กับอย่าไปโทษดวงโทษชะตาโทษกันนะครับใส่ชีวิตเจ้าของนี่แหละเพราะว่าคนเฮาบางครั้งก็มัวแต่น่าอยากหาทั้งเงินลืมนะครับชีวิตหรือว่าความสุขนะครับเขาก็เลยออกมาให้พี่น้องเนี่ยนะเฮ็ดในเรื่องของความพอเพียงจังสิเห็นได้ยินว่าดาวพระดำรัฐพระดำริพอหลวงเพิ่นฝากเอาไว้เนาะเป็นโครงการดีๆที่อยากจะส่งต่อหรือว่าต่อยอดทุกวันเสาร์ก็สิพอกันครับช่วงของลูกทุ่งโคกหนองนาเด้อเวลาเดียวกันนี่ส่วนมื้อนี้ก็มาเว้าเรื่องของสุขภาพนะครับแนวอยู่แนวกินแนวเข้าปากเฮานี่ล่ะนะครับมายาวส่วนศรีสะเกษบ่ได้ครับส่วนมาเที่ยวทั้งอีสานแล้ว9จังหวัดออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้ลูกทุ่งมงสุขภาพและช่วงต่อไปนะครับผมสิเอาการเสวนากับคุณหมอนะคนบอกเพิ่นแนะอีหยังมาแน่แล้วก็เรื่องของแกงขี้เหล็กว่าซั่นจะมีฟังเพลง

โลกมามายามกันเห็นว่าเป็นคนทุ่งกุลาแต่นี่เข่าฝากก็ไปดอกของฝากเมืองเรดครับข้าวหอมมะลิเมืองเกินร้อยเขามีลักษณะพิเศษที่พี่น้องเรียวยาวขาวนุ่มแม่อวบใหญ่ขาวต้องขึ้นหมอพี่น้องครับได้กินตะไคร้พุ่นนะอ้าวอีอันนะครับคุณสามีสิบ่เฝ้าเมื่อบ้านกลับบ้านจังได้เนาะผู้ใดได้แฟนคนร้อยเอ็ดระวังเด้อเอ้าเกินฮอดก็ถึงคือเก่าละเด้อนะครับทุกเสียงทุกสายที่ถามฮอดถามถึงผลงานเพลงเข้ามาจัดให้ตามลำดับคำแนะนำกระทั่วกับถึงละยังเหลือเพลงลูกกุ้งเนาะเป็นเพลงเก่าที่ถามว่าตามถึงมาจากคุณแม่นะฮะจากเมืองดอกบัวนะครับเมืองบัวบาน

มีขาวแล้วว่าสันหลายผู้หลายคนเขาเอิ้นพ่อใหญ่นะครับคุณพ่อคุณตาไปแล้ว นะครับว่าต้องไปสนยังแล้วนะครับเงินทองมันบ่มีละซ้ําใดดอกนะครับยังไงมีหลายปานใดเขาก็เอาไปบ่ได้ดอกพี่น้องอย่าไปอิจฉาเขาความสุขอยู่กับเจ้าของมีเท่าใดใส่เท่านั้นรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักจ่ายความสุขบ่เกินเอื้อมอย่าลืมเด้อนะครับมีหน่อยนะครับบอกง่ายว่าพี่น้องหาได้หน่อยแต่ถ้าฮู้จักเก็บคนที่ว่าได้หลายๆเก็บบ่ได้ซ้ำมู่เจ้าเด้อเฮาเฮียเด้อละแม่นลุดนาทุกบ้านสว่างสาวคุณผู้ฟังกําลังให้เกียรติอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพนะครับขออภัยเด้อนะถ้าตกบกพร่องหยังหรือว่ามันผิดหยังก็แล้วขออภัยไว้ณตรงนี้ยังที่เรียนคุณฟังไว้นั่นแหละเนาะช่วงนี้ผมก็สิเอาเรื่องของสุขภาพเรื่องปากเรื่องนะครับร่างกายนั่นแหละเนาะมาฝากกันให้มันเข้ากับสโลแกนคอนเซปต์ของรายการที่ยังตัวพี่น้องไว้ไว้บนแม่นที่ได้เกินไว้กับพี่น้องก่อนหน้านั้นว่านะครับช่วงนี้ฝนบ้านเฮามันตกตกดูตกหลายตกเป็นมองๆเป็นย่อมย่อมเป็นย่อมย่อมอ้าวนะครับบ่เถืองตกเป็นย่อมย่อมจริงๆนะย่อมจังได้ผู้เพิ่นว่านกาว่านเขาไว้พี่น้องครับมันสิตายแรงนะหลายคนก็บอกว่าเป็นจังได๋อ่ะว่าเสื้อข่อยนะนะครับฤดูกาลหรือว่าแลกนาขวัญกะผ่านมาแล้วเด้อเอาพี่น้องที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันนะครับฟาร์มบุ๊กนะแอปสีเขียวๆพี่น้องครับของเกษตรนะครับของกระทรวงเกษตรเนาะเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะหรือว่าพี่น้องนะครับก็สิต้องมีการลงทะเบียนนะครับเรื่องของการปลูกข้าวแต่ละปีเนาะปีนี้ถ้าเบิ่งพี่น้องครับอย่าเฝ้าไปเสื้อเฟคนิวเด้อผมได้ยินได้เห็นแล้วดิตัวกันแล้วว่ารัฐบาลสิซอยสิให้รายละบัก 2,000 3,000 ก็ว่าไปโอ้ยสิเอาเงินใส่มาให้พี่น้องครับพี่น้องครับอ้าวแต่ว่าจังได๋เพิ่นก็ต้องอันเดินโครงการคือเก่านั่นล่ะนะฮะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดได้เฮ็ดดีมันเฮ็ดดีมันดีแล้วเนาะถ้าบ่ใจมันบ่ดีแน่นะครับปีเคยได้10ไร่เนาะสิไร่ละพันโอ้เนาะเนาะคุณจรัสไม่เกิน20ไร่โอ้เงิน 20,000 นี่พี่น้องครับโอ้เว้าถึงผู้เพิ่นงานหน้าหลายคุณจรัสต้นจำปานายเพิ่นหลายโอ้ยหลายร้อยๆนะครับไหนจะสวนผลละหมอกรากไม้อีกพี่น้องครับโอ้นะครับเตรียมตอนเกษียณนี่หัวหน้าเพิ่นก็ลงเกษียณไปเพิ่นก็เป็นไปนอนถ่าเอาเงินอยู่สวนครับบ่ต้องไปแล่นหาเงินคือซุมื้อนี้ลูกเต่าก็เล่นจบมันแล้วว่าซั่นอ้าวนะครับขอให้ประสบนะครับความสุขกับอย่างนึงก็คือสุขภาพครับอย่าเฝ้าให้สุขภาพเสียนะครับหาย่ําได้ก็ได้ดอกเงินนี่คือความคิดผมแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็สิเป็นที่เพิ่นว่าได้เนาะถ้าร่างกายเฮายังแข็งแรงอยู่เนาะถึงแม้ว่าหามาได้แล้วใส่ได้หมดไปแล้วว่าเหลือจักบาทจักกะบาทจังซี่ว่ามีเงินจักกะบาทก็บ่เป็นหยังพี่น้องครับถ้าเฮายังมีความรับผิดชอบมีงานมีหน้าที่อันใดที่มันซอยเฮานะเลี้ยงเฮาเฮาก็ต้องมุ่งไปเรื่องนั้นเป็นหลักนะแล้วก็เฮ็ดเอาให้มันดีที่สุดนะครับที่ผมว่านี่ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับอันใดมันบ่ดีมันก็จะเป็ดแค่นั้นแหละมันก็บ่เปลืองพออยู่ได้ดอกต่อไปเพิ่นสิมีเงินผู้เฒ่าให้หลายอยู่เด้อแม่นงวดนี้ก็จาก300เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็น 1,000 บาทก็สิเหลือเฟือตัวเนาะอย่าไปออกว่าเป็นเงินสดเด้อนะเพิ่นจับดีนะครับคุก6ปีปั๊บอีกโอ้ยหลายหมื่นบาทเอ้านะครับเรียมลานดาลาน้อยโอ้ยเนาะฝากหาดฝากถึงนะคุณแม่ที่แนะนำมาจากทางเมืองอุบลเดี๋ยวเพิ่นสิบ่ได้ฟังคือโมเพิ่นเอาอันเดี๋ยวเพิ่นสิน้อยอกน้อยใจบ่ถามฮอดถามถึงเขามาทางสวท.101มื้อนี้เป็นแม่ค่ายนะครับร่วมกับอีก8จังหวัดของสปท.2อุบลราชธานีเฮาก็สิมีดีเจนะครับคนหนุ่มคนสาวเนาะมาพ่อกับพี่น้องนำผลงานเพลงจะรับปรับเปลี่ยนกันนะตามรูปแบบในมือของวันหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆอยู่เป็นโมกันจนฮอด 5:00 น.
ครับชลบุรี

เออพี่เรียมดาราหน่อยมอบให้กับคุณนะครับแม่ที่แนะนำเข้ามานะจากเมืองอุบลราชธานี

0: กับชนบุรีเถิดพี่เลี่ยมดาราหน่อยเนาะพี่น้องครับอ่ะที่ถามมาตามเชิญก็มาจากคุณแม่นะทางเมืองดอกบัวหรือว่าเมืองอุบลราชธานีนะฮะถามมาถามถึงเขามาเอาคงเสเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันจักหน่อยเนาะคุณพี่หลายๆท่านนะเอาคุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพครับคุณฟังครับคนเราเรื่องสุขภาพนะครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคือการเนาะหลายคนบอกว่าเงินครับต้องมีเงินนะถึงจะอยู่ได้บ่มีเงินบ่เบาน้ำบ่สนใจนะเอาก็ว่ากันไปนะครับเงินก็สำคัญเงินก็ต้องมีเงินก็ต้องใช้ครับพี่น้องแต่สุขภาพครับสุขภาพก็ต้องมาน้ำคือกันเอาถ้าสุขภาพบ่ดีมีเงินร้อยล้านยังสินะครับอยากไปซื้อไอติมกินเด้อยากไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเด้อยอดร้านแซ่บๆนะครับเอาใจให้ติปเล็กน้อยไปพร้อมนะครับถ้วยละแพงบ่80บ่สมมุติให้ร้อยนึงไปเลยเพราะหยังนะยังไปบ่ได้นะครับไปบ่ได้นะเห็นเขาซื้อนะเห็นแต่ในภาพเนาะเฮ็ดบ่ได้เพราะหยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะครับหลายผู้หลายคนก็เอาลุกขึ้นมานะครับฟื้นเจ้าของไม่หายจากโรคกับมีหายจากโรคกับมีโรคกับโรคนะพี่น้อง ก็ว่ากันไปเอาช่วงนี้นะครับมีบรรยากาศนะเรื่องเล่าที่มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเนาะผมก็อยากเป็นคนโซลาแซลยี่ดีบางเถื่อนะครับกับผู้เฒ่าเด้อนะครับผู้สาวบ่แม่นแท้ เอานะครับคุณหมอมันก็ฝากทิ้งท้ายมาด้วยว่าอยากให้ดูแลเจ้าของนั่นละนะครับเบิ่งแย่งเจ้าของไงดีนะกินเรื่องกินนะฮะแต่ก่อนนั้นผมบอกว่าเรื่องสุขภาพก็คือการออกกําลังเนาะแล้วถ้าพี่น้องสิเอาลิตรไว้เป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะพี่น้องนะครับเพิ่นมาคุยกันนะครับในเรื่องของการใส่ชีวิตแบบสบายๆนี่แหละครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนเพิ่นก็บอกว่าการดูแลสุขภาพนะบ่ให้เป็นวัดเป็นไอไวรัสซุมเมื่อนี่ก็มาหลายรูปแบบยังที่เจอกันกับโควิดเนาะไวรัสโรคโควิดนะกลายเป็นวัดธรรมดาแล้วว่าซั่นซุมเมื่อนี่บ่ต้องไปฉีดนะวัคซีนนะให้เสี่ยงกับการจบชีวิตเสียชีวิตเป็นร้อยเป็นไปก็มีเอานะครับเสื้อโรคมันเอาไปรักษาเสื้อโรคมันก็โอ้ยจากสิวางไหนเนาะเอาอยู่กับวงการแพทย์นะครับคุณหมอว่าการอาบน้ำเย็นนะพี่น้องช่วงนี้ฝนเนาะทันทีเพราะว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยมาจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานร้อนจัดๆนะครับมันสิเฮ็ดให้เป็นหยังพี่น้องเพิ่นเตือนนี่เพิ่นย้ำมาอยู่การหดโตของเส้นเลือดกระทันหันได้ยินบ่พี่น้องจากร้อนมาถือกับน้ำเย็นเลยเลือดมันเส้นเลือดมันหดโตนะครับกสิเสียงกับการเป็นหวัดโอ้นอนนี่เนาะหลายคนบอกว่าโอ้ยกับมอมบางเนาะถือฝนแก่ซ้ำนี่เป็นหวัดบ่เป็นจังใดพี่น้องครับมันอันอากาศนอนเพชรเวียกมานอนมาเจอเย็นนะมันหดโตแห้งเสียดในเส้นเลือดยังแตกได้เด้อเพิ่นบอกว่าใส่ผ้าชุบน้ําอุ่นๆมาเสร็จเอาดีกว่าเนาะโอ้ยอยากเว้าเรื่องอันแกงผักกิเล็กต่ออยู่พี่น้องครับแต่ว่ามันก็ฝากในแกงกิเล็กมันมีหยังผักเม็กผักติววิตามินซีสูงกิเล็กซอยลดไข
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียยังติดภารกิจแต่คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยก็ได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีและวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้เรียกกรมประมงเข้ามาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันชวนันท์มาลีรายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
8: นางสาวพัชเรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเพจภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุมีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยยืนยันการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมแก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศ
9: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังได้จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหม่อนและสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็นทายาทหม่อนไหมทั้งนี้โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเป็นโครงการที่กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความ ู้และอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนมีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนได้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหมและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไปสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโยยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.เรื่อยไปจนถึง 18:00 น.ครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลเหมือนเดิมนะ

0: ครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆ มาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

ที่สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิด

ชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามสิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือหมาซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ป่ามีความตื่นกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกฝูงวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปบางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัสโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่ลับตาออกมาหากินไม่ได้แข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเพราะไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่วัยหนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า6อันเราต่างก็ถกกันถึงเรื่องของการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืน
ก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำเนาไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือน

ันที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมิได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อนำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อหลายบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาทำให้สัตว์เหล่านั้นเพราะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อัตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นภัยอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจใยดีกับคำขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำกระต่ายพวกนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่า
พราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่บัดนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมาคนที่กินกระต่ายที่อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติแล้วก็ตายลงอย่างทรมานเพราะผลกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังอาตมาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือต้องได้ใช้หนี้กรรม

านผู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามท่านพระครูว่าท่านอาจารย์ครับขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงกรรมเวรที่จะติดตามสนองปัจจุบันนี้รู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความคะนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรมเมื่อมารู้สึกผิดชอบเช่นนี้แล้วมีทางใดบ้างที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วเมื่อคิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีต่อไปก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากกรรมชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศได้ชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ชิดติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกว่ากรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่ช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16ถึง17ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านม่องร่ายใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยว
ก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ฟุบล้มลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆเพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านตื่นเต้นคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จสับก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำโอ่งบรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตาย

นี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอัตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอัตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอเล่าและถามอัตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกแล้วพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชลอได้มาหาอัตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากินอัตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่หาทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไป1ปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้า
อาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนางอุไรและนางชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอชะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรรยาของหมอชะลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกำหนักในอดีตชาติของหมอชะลอตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชะลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติจะเป็นลมหมอชะลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นจนอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบล นี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะต้องตายตามพี่ชายหมอชะลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดสดร้อนร้อนเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินฉวยได้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้า

ที่คับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชะลออยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คนแต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชะลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชะลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชะลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชะลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยาก็กอดศพผัวรักร่ำไห้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดๆร้อนๆตัวก็มีแต่ความว้าเหวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังหลานๆต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาอย่างตามมีตามเกิดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในเขตที่กลางลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็จัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้วไม่ได้รออยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่พอจะนำติดตัวไปได้ก็พาลูกๆลงแพรแล้วรีบล่องแพไปตามลำน้ำแควเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคราะห์กรรมไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอชะลอต่อไปการล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญร่องน้ำแล้วอาจชนหินเกาะแก่งใต้น้ำทำให้แพแตกได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชะลอล่องมาก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาหมอชะลอกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา

บ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชะลอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องเผชิญชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชะลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างอเนจอนาถใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชะลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สางความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชะลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้หลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมิได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยุทธเกษรมาลาได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วยติดตามเพื่อจับกลุ่มพวกโจรผู้ร้ายที่ทำการอุกอาจเที่ยวปล้นทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้านผลกรรมตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่สุดเสือสวัสดิ์อุดมและเสือบีปิยพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและรองหัวหน้าโจรซึ่งเป็นผู้เข้าปล้นและฆ่าพี่ชายหมอชะลอและต่อมาก็ยิงหมอชะลออย่างใจเย็นก็ถูกกระสุนปืนของตำรวจตายตามกรรมที่ได้ก่อไว้ส่วนสมุนโจรก็ยอมเข้ามอบตัวและถูกจับรวม38คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ฟ้องลงโทษทางโรงศาลต่อไปนี่อาตมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่มีผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมไว้ในอดีตชาติแล้วซึ่งได้ตามสนองในชาตินี้หรือจะเรียกว่ากรรมชาติก่อนมาสนองในชาตินี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าทุกคนเกิดมาต้องใช้หนี้กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เมื่อท่านพระครูเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วพวกเราก็สนทนากับท่านอยู่พักหนึ่งเห็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วเดือนกำลังแจ่มฟ้าเรามองตากันแล้วพยักหน้าต่างก็ก้มลงกราบนมัสการลาท่านพระอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ์เพื่อท่านจะได้พักผ่อนจำวัดเพราะรู้สึกว่าจะมีแขกมาสนทนากับท่านตลอดเวลาเมื่อเราขึ้นรถออกจากวัดอัมพวันและมุ่งกลับจังหวัดลพบุรีขากลับนี้แสงจันทร์สว่างกระจายออกไปทั่วเพราะเป็นเวลาเพียงแรมหนึ่งค่ำแต่พวกเรานิ่งเงียบไม่ได้ปริปากพูดอะไรเพราะทุกคนก็ใช้หัวคิดจะพูดออกมาแต่ละคำก็มักจะพูดถึงเรื่องกรรมในอดีตชาตินอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถซึ่งกำลังผ่านทุ่งนาป่าดงริมเขาลำเนาไพรซึ่งมีดวงจันทร์ส่องกระจ่างอยู่กลางเวหาเพราะเวลากำลังจะย่างเข้าวันใหม่

ที่สุดเราก็กลับถึงที่พักในค่ายทหารสิ่งที่เราได้ความรู้ในคืนนั้นก็คือเรื่องอดีตชาติไม่มีข้อสงสัยอะไรเหลือไว้เป็นปัญหาอีกแล้วหากจะมีก็เฉพาะบุคคลที่มีระดับจิตแตกต่างกันเท่านั้นผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นจากท่านผู้บันทึกซึ่งเป็นนายทหารผู้หนึ่งได้กรุณาส่งมาให้หากท่านผู้อ่านยังสงสัยเรื่องอดีตชาติที่ได้บรรยายมานี้ยังมีสิ่งใดไม่แจ่มแจ้งก็ได้กรุณาถามไปทางท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านคงจะได้ข้อความแจ่มแจ้งกว่านี้ท่านอาจได้ความรู้ลึกซึ้งกว่าที่ได้บรรยายมาแล้วและขอกราบนมัสการขอบคุณท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่ได้กรุณาให้ลงชื่อจริงได้ทุกท่านและตำบลที่อยู่อย่างแจ่มแจ้งเพื่อคลี่คลายที่บางท่านจะนึกสงสัยว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งและคงหมดหน้าที่ผู้เขียนจะต้องคอยตอบคำถามและนับว่าเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์ขึ้นไม่มากก็น้อยขอให้ความดีของเรื่องทั้งหมดอุทิศให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและผู้เรียบเรียงจะลืมเสียไม่ได้ก็คือขอขอบคุณพันเอกวสันต์พาณิชย์และพันตรีเที่ยงคณานุวัฒน์ผู้ได้ให้ความกรุณาบันทึกจากพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งมาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

อดีตชาติเป็นหนังกรรมของท่านทอเลียนพิบูลได้จบลงฟังจะเชื่อหรือไม่ที่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับแต่ว่าคือบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปอันนี้ได้ยินหลายครั้งแล้วดีไม่ต้องหวังผลอะไรตอบแทนคนเราก็ต้องมีการทำผิดพลาดมากันทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราทำดีแล้วนะครับเราก็เล่าเวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกับร้อยเรื่องมาเล่าได้ใหม่หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้สพม.บุรีรัมย์คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยปี2569ย้ำโปร่งใสไร้ทุจริตช่างภาพรุ่นเยาว์โรงเรียนพุทธสงฆ์สังกัดสพม.บุรีรัมย์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวันช็อตน็อกเอาท์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมปสกชครั้งแรกปี2569ขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายนนี้15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะสพม.บุรีรัมย์คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยปี2569ย้ำโปร่งใสไร้ทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์หรือสพม.บุรีรัมย์ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน8อัตราโดยใช้สถานที่สอบที่อาคาร5โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมระหว่างวันที่13-14มิถุนายน2569สำหรับการสอบครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งหมด58รายเข้าสอบจริง57รายและขาดสอบ1รายการสอบแบ่งออกเป็น3ภาคได้แก่วันที่13มิถุนายนสอบภาคกความรู้ทั่วไปและภาคขอความรู้เฉพาะตำแหน่งวันที่14มิถุนายนสอบภาคคมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านมาตรการรักษาความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตสพม.บุรีรัมย์ได้เข้มงวดเป็นพิเศษโดยมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องสแกนหาวัตถุและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะปากกาดินสอยางลบบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบเท่านั้นพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจรอบบริเวณตลอดการสอบหากพบการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.ณพดล นพเคราะห์ผู้อำนวยการสพม.บุรีรัมย์ยืนยันว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าสอบทุกคนทางนี้สพม.บุรีรัมย์จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่18มิถุนายนนี้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์สพม.บุรีรัมย์ช่างภาพรุ่นเยาว์โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์สังกัดสพม.บุรีรัมย์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวันช็อตน็อกเอาท์ วันที่13มิถุนายน2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากเวทีการประกวดถ่ายภาพฉับไววันช็อตน็อกเอาท์ภายใต้โจทย์สุดท้ายเฟี้ยวซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดอีซ่าเอ็กดูเคชั่นอินสติทิวซัพพอร์ตแอคทิวิตี้และเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ที่ร่วมแข่งขันและคว้ารางวัลได้แก่นางสาวชุติมามีอยู่ม.5/1นางสาวพิชยาการเดือนไทยสงฆ์ม.5/1นายธีรพัฒน์สิทธานนท์ม.5/3นางสาวอรวรรณสาอาศัยน้ำม.5/4และนางสาวจิราวรรณจันสุขม.5/5โดยมีนายกฤตเมศคำชูครูผู้ควบคุมทีมและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดการประกวดวันช็อตน็อกเอาท์ถือเป็นสนามประลองที่ท้าทายอย่างยิ่งผู้เข้าแข่งขันต้องถ่ายภาพและส่งผลงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและโจทย์ที่กำหนดสดๆซึ่งทีมโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์สามารถกดชัตเตอร์บันทึกภาพได้อย่างเฉียบคมถ่ายทอดมุมมองที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนความเฟี้ยวจนชนะใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศชัยชนะครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ของเยาวชนบุรีรัมย์ในด้านศิลปะการถ่ายภาพโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์และสพม.บุรีรัมย์ได้แสดงความชื่นชมพร้อมประกาศสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ให้เติบโตเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมปสกช.ครั้งแรกปี2569ขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนครั้งที่1/2569ณห้องประชุมวันทามารีโรงเรียนมารีอนุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้มีดร.ภัทรวัฒน์ นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่เป็นประธานพร้อมด้วยศึกษานิเทศและบุคลากรส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงประเด็นสำคัญในการประชุมคือการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและการพิจารณาแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเข้มข้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2569ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลจัดพิธีบรรพชาสัมมาเนนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารข้าราชการผู้เข้าบรรพชาจำนวน100คนเข้าร่วมโดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาตยารามจากนั้นภายหลังการอุปสมบทพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายน2569ณเวลา 23:00 นและมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 11,797,120 รายและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก 1,376,853 รายรัฐบาลขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องแต่มีการกรอกข้อมูลอื่นๆผิดพลาดเล็กน้อยให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วและไม่ต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food LINEMANGrab Food และ Robin Hood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการ Food Delivery และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าและสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสคบ.ขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนี้กระป๋องต้องไม่บุบหรือมีรอยแตกตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนฉลากต้องอ่านง่ายมีส่วนประกอบอาหารครบถ้วนต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเช่นอย.หรือฮาลาลเลือกสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-611-562 044-617-464 และสายด่วนสคบ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรโดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือพูดคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID @dindi เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินพร้อมให้บริการและคำปรึกษาเพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นณแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์โทรศัพท์044611502ในวันและเวลาราชการต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองตาหมู่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงินงบประมาณ7ล้านบาทราคากลางของการจ้างก่อสร้าง 4,854,768 บาท99สตางค์ผู้ประสงค์เสนอราคาสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.thผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่16มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนางรองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข044624527ในวันและเวลาราชการติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: 7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีคณะคู่สมรสและข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมไว้อาลัยก่อนเคลื่อนพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ8นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าถวายสงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพิธีดังกล่าวครับจัดขึ้นสืบเนื่องมาจากประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนรวมถึงประกาศการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12มิถุนายน2569สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพในครั้งนี้ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและกำหนดเวลาให้ประชาชนทั่วไปนั้นเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานที่ผ่านมาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าทางสำนักพระราชวังมีกำหนดการเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเดินทางไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีต่อไปครับข่าวต่อไปครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพ่อแม่พี่น้องครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์รวมถึงเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศให้จัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569หรือเมื่อวานที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีสำหรับในด้านของสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12มิถุนายนหรือเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันที่21มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐบาลได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคะประธานวิทยาสิทธิ์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามของรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงประกอบพิธีปลงผม และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนโดยจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบุรณสิริมาตยารามในวันที่14มิถุนายน2569หรือในวันนี้ครับโดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจำนวนกว่า11ล้านรายรายเดิมยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยไม่ต้องลงใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11,797,120 รายและยังมีผู้ที่ตกค้างอีก 1,376,853 รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23 นาฬิกาทั้งนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่พบปัญหาสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหากกรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องแต่มีข้อมูลส่วนอื่นผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคณะกรรมการมีมติอนุโลมให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วโดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ส่วนความผิดพลาดในสาระสำคัญจะมีการเร่งตรวจสอบแก้ไขต่อไปโดยกระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569หรือในเดือนหน้าครับผ่านทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและจุดรับลงทะเบียนผ่าน5ธนาคารภาครัฐไปต่อกันที่เรื่องต่อไปจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไทยช่วยไทยพลัส15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักมีร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสำหรับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับวันที่15มิถุนายนนั้นจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hoodหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องครับ โดยข้อมูลเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว26,463 คนและมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,41,907 ร้านค้าขณะที่ในยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการนั้นอยู่ที่ 27,125,230,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 15,737,950,000 บาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 11,387,280,000 บาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 24,577,399 คนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้สิทธิ์ได้สำเร็จแล้วครับและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,189,420 คนซึ่งผมก็ได้ใช้สิทธิ์ครบแล้วเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนานาชาติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลถึงความคืบหน้าในการปราบปรามภัยคุกคามทางออนไลน์และปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญรอบสัปดาห์ของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงโดยในส่วนของการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานระดับสากลอาทิตำรวจสากลหรือ Interpol สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI และหน่วยงานความมั่นคงจากทั่วทุกภูมิภาครวมถึงมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัทเมตาส่งผลให้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2565ถึงล่าสุด20พฤษภาคม2566สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วกว่า 100,000 URL ทั้งนี้ครับหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการฉ้อโกงหรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกสามารถแจ้งเหตุได้ทันทีที่สายด่วน1441นอกจากนี้ครับผู้เสียหายที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและเตรียมเข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับทรัพย์สินคืนให้ประชาชนนั้นได้ทราบต่อไปครับด้านการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยข่าวกรองของประเทศเกาหลีใต้จนสามารถเข้าทลายโรงงานและโกดังเก็บสารตั้งต้นของเครือข่ายหนูเฉินซึ่งหากสารตั้งต้นดังกล่าวหลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตเป็นยาบ้าได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจทหารปปส.และหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลแจงยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนยืนยันไม่ได้ลดความเข้มข้นในการป้องกันยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายน2569ยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นต้นไปครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียน อย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดโดยที่ผ่านมาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งรัฐบาลนั้นเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้อย่างไรก็ตามครับการยกเลิกโครงการนี้นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่สร้างภาระผูกพันเชิงธุรการแก่ครูอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทั่วทุกประเทศนั้นต้องรับมือร่วมกันซึ่งการประชุมนี้มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของไทยในหลากหลายมิติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงานการคมนาคมขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและที่สำคัญที่สุดครับความน่ารักของคนไทยที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้ตลอดมาเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันอ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตามหมายกำหนดการนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะลาดพระภูษาโยงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับนี่คือหมายกำหนดการคร่าวๆที่จะเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่13มิถุนายน2569ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิริเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุขาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
0: นั่นก็คือ เป็นการประกาศเฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระเกียรติยศนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับในการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงอีกวันหนึ่งนะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินในช่วงของการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะมีวันที่สำคัญอีกไม่ว่าจะเป็นในช่วงครบ7วันนะครับคือสัตมวานในวันที่17 และวันที่18

0: มิถุนายน2569นะครับและปันระสมวาน15วันนะครับในวันที่25และวันที่26มิถุนายน2569นะครับและในช่วงครบ50วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับพระศพคือปัญญาสปันนรสมวานนะครับนี่คือ15วันในช่วง50วันคือปัญญาสมวานวันที่30และวันที่31กรกฎาคม2569และครบ100วันคือสัตตมวานในวันที่18และวันที่19กันยายน2569นี่คือในช่วงวันสำคัญสำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งครบ7วัน15วัน50วันและ100วันครับ
1: สำหรับคำว่าสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมศพนั้นนะครับจะหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนะครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยยะสำคัญนะครับในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยโดยข้อมูลจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานไว้ว่าการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานร้อยวันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับแล้วก็การทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงดังกล่าวก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าสวรรคาลัยณเขาพระสุเมนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมินะครับเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรแล้วก็ลึกซึ้งด้วยท่านผู้ฟังครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำนักพระราชวังได้มีการประกาศในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับซึ่งในส่วนของการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับได้มีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบร้อยวันนะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและมีประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะและสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเป็นโครงการที่มีการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปด้วยกันนะคะ
1: ขณะที่รัฐบาลนะครับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของราชการต่างๆให้มีการดำเนินการในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐและก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอพิจารณาให้ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของรัฐบาลเองได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพญานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะโดยประชาชนเดินมาจากทั่วทุกภูมิภาคมายังศาลาสหทัยสมาคมนะคะทั้งนี้พระราชสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมก.จัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมาฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังนะครับและบทพระธาตุกถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

่าตลาดตาไทยก็ประเด็นเป็นระบบแต่โดนเด็ดขาดไปถึงลูกปุ๊ก

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งนะครับได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

ู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามนะครับซึ่งทำนองที่สวดเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นทำนองกะทำนองเลื่อนและก็ทำนองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่สองนั้นจากวัดอนุคารามเป็นการสวดทำนองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่หนึ่งเป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่สองของพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามเป็นบทพระวิพังและก็พระปัฏฐานนะครับและก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตชกะและก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่สองจากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศีลนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศีลหรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกศพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสงฆ์ที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับต่อไปนะครับและลำดับต่อไปจะได้ส่งกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังคปา

วัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทา

0: ่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ทำการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายพระพรลาตอนนี้ออกจากอาสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือพระธรรมวชิระปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรองเจ้าคณะภาค7นั่นเองครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศนะครับดังจะมีการอารัธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับมีการผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครบกำหนด100 วันนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังของพระโกศพระศพนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปครับ
1: ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขอให้ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับสำหรับในส่วนของเบื้องหน้าพระโกศนะครับมีเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เสื้อสกราชสีแดงพร้อมหมวกยอดและสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงฉลองพระองค์นี้นะครับเมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ทรงพระดำเนินเคียงข้างพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์คู่เคียงขนาบข้างพระราชยานคู่ขนานไปกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอด26ปีแห่งเส้นทางในการรับราชการอาหารก็จากร้อยตรีหญิงจนสู่พลเอกหญิงพิเศษนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับโดยอีกหนึ่งบทบาทที่ได้เห็นกันนั้นก็คือทรงปฏิบัติราชการทหารในหน่วยรักษาพระองค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า26ปีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติราชการทหารนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจควบคู่ไปกับภารกิจด้านกฎหมายการยุติธรรมการพัฒนาสังคมแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งเสริมหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยและเส้นทางรับราชการทหารตลอดกว่า26ปีจึงเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบแล้วก็การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในหลากหลายมิตินะครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรจะน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านานครับ
0: ท่าน ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังของพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้า

ามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ในส่วนของธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วก็มีการลดหลั่นกันไปตามหลากหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพนะครับมีการประดับพระโกศครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุ่มดอกไม้เพชรนะครับมีการประดับยอดพระโกศถัดลงมาก็มีกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลิวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปากพระโกศมีการร้อมห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่บริเวณเอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวหรือรอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ซึ่งในส่วนของพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับรัชกาลที่1ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับพระบรมศพของพระองค์เมื่อทำพระโกศองค์นี้สำเร็จแล้วได้โปรดให้เอาเข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับและในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้สิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่ทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนตั้งพระเบญจานะครับจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกครับจึงเป็นพระราชประเพณีในรัชกาลต่อๆมานะครับที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงทอดพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพนั้นคราวนั้นออกพระนามพระโกศนี้นะครับว่าพระโกศทองคำกุดันแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรมปักษ์สร้างพระโกศองค์หนึ่งขึ้นถวายในพุทธศักราช2443จึงได้ออกนามโกศที่สร้างใหม่นี้ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5องค์เดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ออกนามว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1นะครับครั้นถึงรัชกาลที่9พระโกศทั้ง2องค์นี้ชำรุดด้วยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อราวพุทธศักราช2542ถึง2543โดยเชิญออกประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับเมื่อคราวประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกและออกพระนามพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9พระโกศทองใหญ่ทั้ง3องค์สร้างจากไม้จำหลักลายมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองประดับอัญมณีตลอดทั้งองค์พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง96เซนติเมตรสูง278เซนติเมตรส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง99เซนติเมตรสูง283เซนติเมตรมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนนะครับที่สามารถถอดแยกจากกันได้นั่นก็คือฐานพระโกศเป็นฐานแปดเหลี่ยมประกอบด้วยหน้ากระดานที่มีลักษณะลาดเอียงขึ้นรองรับฐานสิงห์ครับเหนือขึ้นไปเป็นท้องไม้ที่ขนาดบัวลูกแก้วอกไก่ประจำหลักลายกลีบบัวนะครับปลายปากฐานพระโกศจำหลักลายกลีบบัวหงายตามชั้นเชิงต่างๆฐานพระโกศประดับด้วยกระจังสองแถวครับแถวนอกกระจังตาอ้อยแถวในกระจังเจิมองค์พระโกศสร้างแยกกันเป็นสองซีกเพื่อนำมาประกบกันเมื่อประกอบพิธในกับพระรองในนะครับโดยด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างบัวกลีบขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนรอบองค์พระโกศส่วนด้านในปิดทองทึบนะครับมีกระบวนลายแล้วก็การประดับกาบพระโกศมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีปลายเผยออกจากกันดูเหมือนจะถอดแยกกาบออกได้เป็นชิ้นๆ นะครับส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ปลายกาบแนบองค์พระโกศมากกว่าซึ่งก็น่าจะได้แบบอย่างมาจากกาบพระโกศกุดัดใหญ่นะครับขณะที่กาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9จำหลักลายประจำยามก้านต่อดอกประกอบและลายใบเทศอย่างละเอียดครับส่วนฝาพระโกศเป็นทำเป็นทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมขอบล่างจำหลักเป็นลายประดับพลอยถัดขึ้นไปเป็นเกี้ยวชั้นที่1เป็นบัวลูกแก้ว

0: หลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นนะครับถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นเชิงบาดซ้อนลงลัดหลั่นกัน3ชั้นทุกชั้นจะมีหลักลายประดับพลอยมีกระจัง2ชั้นติดที่หลังบัวทุกชั้นนะครับโดยเหนือขึ้นไปเหนือบัวเชิงบาดชั้นสุดท้ายจะรองรับท้องไม้ยืดสูงจำหลักลายบัวประดับกระจกสลับพลอยรับส่วนยอดของฝาพระโกศที่เหลือครับโดยกล่าวคือในส่วนของเหนือท้องไม้นั้นนะครับเป็นเกี้ยวชั้นที่2ทำเป็นรูปบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นในขณะที่ถัดขึ้นไปนั้นนะครับเป็นชั้นเชิงบาด3ชั้นเรียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับบัวเชิงบาดแต่ละชั้นจำหลักลายประดับพลอยติดกระจังที่หลังบัวตลอดทุกชั้นถัดขึ้นไปเป็นปลีต้นจำหลักลายกลีบบัวประดับพลอยปลายปลีต้นรองรับบัวลูกแก้วจำหลักประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นรองรับบัวคลุ้มเถา3ชั้นครับรองรับปลียอดซึ่งจำหลักเป็นลายฟันปลาและกลีบบัวหงายสลับกันเป็นฟันปลาเหมือนกับลายลงยายอดพระมหาพิชัยมงกุฎนั่นเองนะครับส่วนปลายปลียอดแหลมสำหรับ3ดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินพระโกศทองใหญ่ทุกองค์มีเครื่องประดับพระโกศในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำมาจากเงินนะครับจำหลักฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มดอกไม้เพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินส่วนที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่เกี่ยวและชั้นเชิงบาดฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเราจะเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าดอกไม้ฝานะครับที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมนะครับที่เอวพระโกศประดับไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังการประดับพระโกศดังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศของพระศพหรือพระบรมศพด้วยนะครับในขณะที่เบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารรักษาพระองค์จากหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการหมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพโดยมุมละ1นายนะครับในขณะที่ทหารที่ยืนทั้ง4นายจะยืนยามในท่าโรยปืนนะครับมีลักษณะก็คือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองจะมีการวางบนยางรองพานท้ายปืนนะครับในลักษณะที่ว่าคือคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในการสำรวมครับในส่วนของธรรมเนียมทหารรักษาพระองค์จะมีการยืนยามถวายพระศพก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
2: Oh!

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอธลอน2026ณกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางมาริสาครุฑแดงชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจและตกใจเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดพร้อมกล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความประทับใจในพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและผู้ยากไร
4: ้เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: เช่นเดียวกันนายชัชวาลบุธิเลาหะพันธ์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดหลังทราบข่าวเนื่องจากรู้สึกเสียใจและยังคงเฝ้าภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ที่พระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจหลายด้านอาทิงานด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมกีฬาการคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยจะสานต่อพระปณิธานผ่านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยมาวันนี้ก็เสียใจครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าภาวนามาตลอดว่าอยากให้ปฏิหาริย์มีจริงอยากให้พระองค์ท่านกลับขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
3: ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยให้เข้าทางจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
6: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณชุมชนประชากร3ชุมชนร่มไทรงามพัฒนาและชุมชนปู่เจ้าเสมียงพรายสะพานปูนเขตดอนเมืองกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองอย่างยั่งยืนภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบต้นไม้และพืชผักสวนครัวให้ชุมชนริมคลองรวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมสินค้าชุมชนและสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า60บูธรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนบริ ริการสาธารณประโยชน์ฟรีเช่นตรวจสุขภาพและทันตกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนทำหมันและฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สมาคมอินเดียแม่สอดร่วมกับกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากล2026ร่วมบันทึกสถิติฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
7: ที่เมืองชอดสปอร์ตคลับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประนบคเนศกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันโยคะสากลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกายและใจโดยร่วมกับสมาคมอินเดียแม่สอดและประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันโยคะสากลภายใต้แนวคิดโยคะเพื่อสุขภาพปัญญาและสันติภาพโลกการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นวิธีแห่งการฝึกตนเองที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งวันโยคะสากล21มิถุนายนของทุกปีได้กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี2014เพื่อยกย่องให้โยคะเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาโบราณของอินเดียนอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมทำลายสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสำหรับการฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอังกฤษสามารถสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันสมีนอสสัญชาติแคเมรูนซึ่งเป็นกองเรือเงาของรัสเซียที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษโดยเรือลำดังกล่าวจะถูกกักกันและเฝ้าติดตามอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ปฏิบัติการปราบปรามในครั้งนี้ดำเนินการตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพร้อมเป็นการเตือนไปยังผู้ที่สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งอังกฤษจะไม่ยอมให้กลุ่มเหล่านี้มีที่ซ่อนตัวอย่างเด็ดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพของอายาตอลล้ออาลีคามาเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกำหนดการพิธีไว้อาลัยและขบวนแห่ในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองกุมซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นจะประกอบพิธีศพครั้งสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมและจะมีการฝังศพในวันเดียวกันขณะที่กฎหมายทั่วไปของศาสนาอิสลามกำหนดให้ฝังร่างของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดหรือภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีการผ่อนปรนได้หากประเทศอยู่ในภาวะสงครามสมาคมสุตินารีแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JSOG รายงานว่าจำนวนการตั้งครรภ์ทารกแฝดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ในญี่ปุ่นในปี2566พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง 4,354 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ36เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของสตรีที่ต้องการย้ายตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นโดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาภายในจำนวนรอบการรักษาที่จำกัดภายใต้ความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพ JSOG กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งครรภ์ทารกแฝดอาทิการตั้งครรภ์แฝด2และแฝด3มีความเสี่ยงสูงสำหรับสตรีมีครรภ์โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ควรย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นทั้งนี้ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนสูงสุดไม่เกิน6ครั้งสำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า40ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ารับการบำบัดการรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ถึง42ปีสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้อากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก0ต่อ2เกม20-22และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติตุรกีเกมนี้ทัพซ็อกเกอร์รูเล่นเกมรับด้วยความเหนียวแน่นก่อนอาศัยจังหวะสวนกลับที่เด็ดขาดเอาชนะไป2ประตูต่อ0ประเดิมคว้าชัยในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จพร้อมรั้งรองจ่าฝูงมี3คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาสำหรับเกมนัดต่อไปในกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียในวันที่20มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนอีกคู่ตุรกีพบปารากวัยแข่งขันในวันเดียวกันเวลา5นาฬิกาส่วนในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกึกราเซาเวลาเที่ยงคืนโกติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา6นาฬิกาและกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา9นาฬิกาบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973กอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021ทำอีเวนต์พาในรอบ3สกอร์รวมยังคงเป็น5อันเดอร์พา205แต่ขยับจากอันดับ16ร่วมขึ้นไปอันดับ7ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของทีม2สาวชาวเกาหลีใต้คิมฮโยจูและชเวฮเยจินทำสกอร์10อันเดอร์พา200ส่วนเนลลี่คอดาโปรมือ1โลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันหล่นจากอันดับ3ร่วมไปรั้งอันดับ13ร่วมหลังทำ6โอเวอร์พาสกอร์รวมเป็น4อันเดอร์พา206การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ณบริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในการแข่งขันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 74.6 กิโลเมตรเพชรลดามั่นคงนักกีฬาจักรยานเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาไป2ชั่วโมง11นาที15วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมเปิดเผยว่าภายหลังได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันรายละเอียดชนิดกีฬาและอื่นๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหารายชื่อตกหล่นหรือผิดหลักข้อบังคับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ทีมงานของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเก็บเอกสารกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักกีฬาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันภายในกำหนดเวลาที่เจ้าภาพระบุไว้สำหรับนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬา ดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยได้มีการประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทยไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น58เหรียญแบ่งเป็น12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางสรุปเหรียญรางวัลรวมกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560
13: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับตั้งวงระหว่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเนี่ยพูดกันถึงเรื่องที่คนไทยต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของเราแต่ก่อนนี้เราก็จะดูแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi นี่ก็เก่งกาจแล้วนี่อยู่ดีๆก็มีเรื่องของ AI เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าที่งานการกันพอสมควรคุณวิกรมกรมดิษฐ์ตอนนี้ยังเดินทางอยู่ในจีนนะครับและผมเชื่อว่าคุณวิกรมเนี่ยขณะเดินทางอยู่ในจีน2เดือนกว่าแล้วเนี่ยคงจะเห็นนวัตกรรมจีนที่น่าทึ่งที่บางทีก็น่าตกใจเพราะว่าไปเร็วมากโดยเฉพาะ AI ที่เอามาสร้างอะไรแต่มีอะไรที่แข่งขันกับทางอเมริกาจนได้ฉะนั้นคุณวิกรมบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง AI น่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างไรเพราะว่า AI มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกพลิกผันโลกคุณวิกรมกับผมก็น่า70กว่าผมก็จะ80อยู่แล้วเนี่ยนะก็เห็นโลกมาหมดตั้งแต่โทรศัพท์ยังต้องวางโต๊ะยังต้องหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับพิมพ์ดีแตกๆๆเนี่ยจนถึงวันนี้อยู่ดีๆ AI มาบอกมันทำแทนอะไรเราได้มากมายแล้วมันมาช่วยเราหรือมันจะทำลายเรากันเนี่ยชวนคุณวิกรมก็เลยตั้งประเด็นนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับนี่วันนี้ผมก็กลัว AI นะเพราะว่าไปในโรงงานเนี่ยของ TCL
1: ครับ
2: เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่า TCL เขามาซื้อที่เราไปแล้วก็จะไปทำแอร์นะไปทำแอร์โอ้ปรากฏว่าโรงงานใน TCL นี่แทบจะไม่เจอคนเลยนะ
1: ไม่มีเลยโอ้เขา
2: จะไม่เจอคน
1: เขาใช้อะไรเขาใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แล้วเหรอ
2: ใช่ใช่แล้วก็มืดๆอีกตั้งหากผมยังแปลกใจว่าโรงงานนี้ทำไมประหยัดไฟเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้ AI มันไม่จำเป็นต้องมีไฟไปส่องหน้าเขาบอก
1: ประหยัดไฟไป
2: แล้วประหยัดไฟผมถามว่าคำว่าประหยัดไฟนี่เพราะอะไรเอ่ยเขาบอกก็ AI ไม่ได้ใช้
1: ไม่
2: ใช้แสงสว่างเขาบอกว่า AI ไม่มีตา AI มีแต่สมอง
1: มีล่ะ
2: โอ้
1: สมองมันดี
2: ใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปในใส่ความคิดเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันลงและโรงงานมันมืดไปเลย
1: มืดไปเลย
2: โอ้มืดแล้วก็ในโรงแรมก็เหมือนกันนะในโรงแรมตอนนี้เขาก็ใช้คนน้อยๆแล้วก็ใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำไมล่ะวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งทำอะไรไอ้ตัวไอ้หุ่นกระป๋องอ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าลิฟต์ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ผมก็แปลกใจนะอย่างกับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็นั่งเครื่องบินนะมาที่เมืองชิงเต่าปรากฏว่าพอเข้ามาเมืองชิงเต่าขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่าไหร
1: ่
2: ครั้งก่อนนี้ผมไปที่กวางตุ้งนะไปที่กวางโจวปรากฏว่าคุณลิชัยเชื่อไหมว่าผมมองหาเจ้าหน้าที่มองหาไม่เจออีเล่นอีเล่นอีเล่นใช้หุ่นยนต
1: ์เออ
2: ผมก็แปลกใจนะทำไมคนจีนเขาก็ต้องเยอะต้องแยะมีคนเขามากมายเขาไปใช้หุ่นยนต์ทำอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: มันประหยัดกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่า
2: แ
1: ล้วก็ต้องแข่งกับอเมริกาอย่าลืม
2: เออคือวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกมึงเขาประหยัดอย่างเดียววันนี้คือประหยัดโรงงานก็ประหยัดวันนี้โรงงานเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์นี่ไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ไม่มีโอทีทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาวันนี้ควบคุมต้นทุนแล้วจะลดการผลิตเพิ่มการผลิตก็ได้เต็มที่ผมก็ชักเริ่มปอดๆเหมือนกันนะคุณธวิชัย
1: ปอดว่ายังไง
2: คือวันนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่หุ่นยนต
1: ์
2: ไปที่ไหนมันก็มีแต่ AI นี่
1: ช่
2: คุณวิชัยนี่ผมก็เคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ
1: ถูกหลอกว่า
2: เอาไอ้สแกมมึงสแกมเมอร์อะไรที่ชอบเอาหน้าผมกับหน้าคุณวิชัยไปหลอกให้ชนมาลงทุนไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่ AI หรือ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมเออนี่ผมก็ถูกหลอกมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นทูตด้วยเป็นทูตจีนนี่แหละคนหนึ่งเออเขาก็เคยบอกผมนะว่าแม่เขาเนี่ยถูก AI หลอกบอกเขาบอกแม่แม่บอกว่าเออเนี่ยไอ้หลานลูกชายยูนะมันโทรมาหาว่ามันไปชนคนเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังให้แม่โอนเงินให้ไอ้แม่ก็โอนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเองโอนให้ข้าหน่อยได้ไห
1: ม
2: ตกใจเลยนะว่าทำไมเออทูตตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ลูกชายเขาไม่โทรมาหาเขาทำไมลูกชายโทรไปหาอาม่าเออปรากฏว่าทำไมเขาก็เอ๊ะไม่แน่ใจเขาบอกเดี๋ยวผมเช็คดูเขาก็โทรไปหาลูกชายลูกชายบอกโนผมกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศ
1: อ
2: ันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันน่ากลัวนะเออนี่เออพอพูดถึงหนังนี่ก็อาม่าอาม่าอาม่ากับจดหมายรัก
1: ใช่
2: โอ้โหตอนนี้นี่ดังมากเลยนะคุณธีชัย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โด่งดังเพราะหนังอาม่ากับจดหมายรักเนี่ยแหละ
1: ใช่
2: คนเจอผมเห็นผมมาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามเฮ้ยอยู่รู้เรื่องอาม่าคนนี้ไห
1: ม
2: ผมบอกผมยังไม่ได้ดูเลยคุณวิชัยดูหรือยัง
1: เรื่อง
2: อาม่ากับจดหมายรัก
1: เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องที่เคยเป็นเรื่องอาม่าที่เป็นชีวิตคน
2: จีนเขียนจดหมายแล้วก็เป็นจดหมายที่เขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนพูดถึงสิ่งที่ทำไมอ่ะคนแต้จิ๋วเขามาที่เมืองไทยไงเออแล้วตอนนู้นสมัยก่อนแล้วก็เขียนจดหมาย
1: จดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมจดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ดัง
2: เป็นหนังที่ดังมากผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ในประเทศจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนเขาตกงานเยอะคุณธีชัย
1: คนจีนนะ
2: โอ้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กๆที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยวันนี้ผมก็เจออยู่คนนึงนะเขาพาผมไปดูที่โรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาจบมา2ปีแล้วแล้วตอนที่เขาได้งานนะเป็นเพราะเขาเรียนนะท็อปรู้สึกว่าท็อป2หรือท็อป3เนี่ยของห้องนะถึงจะได้มีงานทำเขาหางานไม่ค่อยได้แล
1: ้
2: วบอกว่าเพราะอะไรก็นี่ไงก็ AI นี่แหละคนจีนก็เมื่อกี้ที่พูดว่าในโรงงานเขาไม่ใช้คนละเพราะว่าเห็นผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นคนจีนกำลังตกงานคนจีนตอนนี้มีบริษัทที่กำลังต้องการลดงานลดคนก็ใช้ AI หมดเลยคุณวิชัยวันนี้ดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณวิชัยมั่นใจว่ามันจริงขนาดไหน
1: ไม่เชื่อละตอนนี้ดูแล้วก็ต้องเช็คตลอดเวลาแต่ฉะนั้น AI เนี่ยน่ากลัวถ้ามันเอามาใช้ในทางมิจฉาชีพนะแต่ว่าถ้าคุณลูกก็บอกจีนเขาก็ใช้เยอะแสดงว่าจีนก็ต้องมีวิธีการป้องกันพวกเฟกนิวส์แล้วเขาต้องใช้ในทางเป็นประโยชน์เพราะเขาต้องแข่งกับสหรัฐอเมริกาเขาต้องมีไอ้ชิปเนี่ยเจนซึ่งหวงเนี่ยที่เป็นคนดังของ NVIDIA เขาก็มาจากไต้หวันเขาก็ใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลที่อเมริกาเขาก็ทำไอ้ชิปพวกเนี่ยชิป AI นะฉะนั้นอเมริกาก็ส่งเสริมจีนก็ต้องแข่งไม่ใช่หรือยังไง
2: ก็จีนนี่ก็ต้องอาศัยพวกเนี่ยเจนเซนหวังเนี่ยคราวที่แล้วผมก็เจอเขาเหมือนกันนะแล้วผมให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคิดรวยอ่ะเขารวยมากอยู่แล้วดันเอาหนังสือคิดรวยไปให้เขา
1: เขาเหรอให้ใช่เศรษฐีอ่านใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาผมก็บอกเนี่ยผมมาจากเมืองไทยแป๊บเดียวเขาบอกเลยบอกเฮ้ยไอ้เคยอยู่เมืองไทย เออนี่เขามีความรู้สึกที่ดีความจำที่ดีนะเออเขาอยู่เรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเขาบอกผม
1: แล้ว
2: เจนเซนหวังนี่เขาพอได้ยินแล้วว่าเรามาจากเมืองไทยปั๊บท่าทางเขาเปลี่ยนเลยนะเออเปลี่ยนเลยเนี่ยเขามองว่าคนไทยเป็นคนดีไงนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นจีนแต่ผมก็เห็นเขาที่ไรเขาก็ชอบใส่ไอ้เสื้อหนังตัวนั้นน่ะนะนี่รวยขนาดนี้แล้วนี่ยังติดเสื้อหนังตัวนั้นอยู่เลย
1: หนังราคาแพงครับขอโทษคุณพี่กรมน่าจะลองใส่ดูนะเสื้อหนังมันเท่ดี
2: ร้อนอีหน้าร้อนยังไงอีก
1: ็บางบางก็มีนะเสื้อหนังประเภทบางบางสำหรับเศรษฐีซูเปอร์เศรษฐีอย่างคุณมิตรผมก็มีนะตรงนี้
2: ผมเนี่ยมันใส่เสื้ออาแปะม
1: ัน
2: บางดีเน
1: ี่
2: ยฉะนั้นอย่างแต่เจนเซนหวังนี่เขาก็มองนะว่าไอ้ AI เนี่ยเขาก็บอกว่า AI เอ้าอีลอนมัสก์เขาบอกว่า AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยแหละได้รับผลกระทบถึงชีวิตน่ากลัวไหมขนาดอีลอนมัสก์ขนาดเจนเซนหวังเขามานี่เจนเซนหวังเนี่ยเป็นคนทำเอไอเนี่ยวันนี้ที่เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะเอไอไม่ใช่ไห
1: ม
2: ค
1: ุ
2: ณฤทธิชัยวันนี้สิ่งที่เราก็ดูว่าคนที่เขาเป็นคนสร้างเอไ
1: อ
2: แล้วเขาก็มีธุรกิจก็ร่ำรวยไปแต่ไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ในอินเตอร์เนชั่นแนลเราไม่มีกฎเกณฑ์นะที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนลึกไม่ควรอันไหนยังไงตอนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำใช่ไห
1: ม
2: แล้วต่างคนต่างทำอย่างนี้เราเป็นยังไงล่ะวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่า AI เนี่ยที่สร้างเงินขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์เรามีกติกาไหมว่าเอ้ย AI แบบนี้ไม่ควรทำ
1: ยังไม่มี
2: ควรจะไปทำจากไอ้ AI ดีๆอ้าวแล้วไม่มีกฎอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะพังพินาศหูดับตับไหมเพราะ AI ไห
1: มเป็นไปได้เป็นไปได
2: ้คุณวิชัยคิดว่าวันนี้บิลเกตก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ย AI เนี่ยด้วยการที่ไม่มีกติกาแล้วมันจะสร้างให้ AI เนี่ยเข้าไปสู่การทำลายล้างโลก
1: ทำลายร่างโลกเลยนะโอ้
2: เอ้าคุณวิชัยลองคิดดูนี่แต่ละคนก็มองแล้วว่าการทำ AI ขึ้นมาแล้วมีจะรวยไห
1: ม
2: เพราะว่าเจนเซนหวังนี่แหละเป็นเจ้าตำราเลยใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นทุกคนก็อยากรวยไหม
1: แต่เขารวยจาก AI เขาก็ต้องป้องปกป้องป้องกันสิ
2: ไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีกติกาในโลกเนี่ยตรงไหนเขามีกติกาไหมห้ามทำ AI ประเภทนี้ห้ามทำ AI ที่มันเกิดอิจฉาหรืออะไรต่ออะไรไม่มีทุกคนเนี่ยไปทดสอบไปสร้างมาเพื่ออะไรเอ่ยสร้างมาเพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจเพราะเห็นคนที่รวยๆจาก AI นี่เยอะเลยนะ
1: เยอะ
2: ตอนนี้ Microsoft ทำไปไกลนู่นเลยควอนตัมไปแล้ว
1: เออใช่ใช่ใช่ควอนตัมแล้วไปไกลนะไกลกว่านั้นอีกนะ
2: แล้วผมไม่รู้ถ้าเป็นควอนตัม AI ล่ะจะเป็นยังไงมั่งมันก็ยิ่งเร็วขึ้นไห
1: ม
2: ตอนนี้นี่ AI นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วใช่ไ
1: หม
2: คุณวิชัยเคยมีความรู้เรื่องควอนตัม
1: ไหมไม่มีผมไม่ใช่นักวิทยาคณิตศาสตร์แต่พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นก้าวต่อไปที่มันจะเร็วขึ้นอีก
2: ตอนนี้ AI ก็เร็วแล้วใช่ไหมล่ะแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นควอนตัม AI อ่ะมันจะเป็นยังไง
1: เออใช่ใช่
2: เป็นไปได้ไห
1: ม
2: วันนี้เขาบอกว่าควอนตัมมันทำอะไรถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาก็เร็วแล้วมันจะไปผสมกับ AI ด้วยผมก็ไม่ทราบแฟนรายการคนไหนที่รู้เรื่องพวกนี้นะลองช่วยบอกให้ทีวันนี้เขาบอกว่า AI มันไปในขั้นถึงว่าจะเป็นหมอแทนหมอแล้วนะไปทำงานแทนหมอแล้ววันนี้เขาให้ AI ไปวิเคราะห์โรคนะแล้วให้หมอมาฟังเพราะว่าหมอชักเริ่มขี้เกียจเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าวันนี้เรื่องทนายความนี่แต่ก็ใช้ AI อย่าไปว่าใครไม่ใครเลย ผมเองนะคุณทวีชัยหนังสือผมมา2เล่มแล้วนะ
1: ใช่ใช
2: ่ๆผมใช้ AI ทำ
1: แล้วเออใช่
2: แล้วผมใช้ยังไงรู้มั้ยคุณทวีชัยผมเอาไอ้AI เนี่ยให้เขาไปอ่านหนังสือที่ผมชอบที่ผมเขียนให้เขาคุ้นเคยพอเขาคุ้นเคยเสร็จแล้วนะผมก็เอาไอ้หนังสือที่ผมใช้พูดอ่ะผมตอนนี้ไม่เขียนแล้วใช้พูดพูดแล้วพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาผมมาตรวจเสร็จปั๊บผมโหลดให้ AI เขาไปเขียนปรากฏว่าเดือนนึงผมก็ทำแล้ว1เล่มวันนี้วงการแพทย์เขากำลังมองว่าให้ AI เนี่ยไปคิดเรื่องทำให้คนเนี่ย
1: ไม่ตาย
2: สามารถอายุไม่ใช่ไม่ตายอายุยาวขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอายุเกินไปปี2030อีกไม่กี่ปีนะ2030เนี่ยเขาบอกว่า
1: อีก4ปี
2: นี่ก็เฮียยุนเนี่ยก็จะกลายเป็นเกินกว่า100

0: ผมดูแล้วนี่นะอยู่ไม่สุขนะ
1: อยู่ไม่สุขครับผมมีความสุขครับว่าอยู่ไม่สุขอ
0: ยู่ไม่สุขก็หมายความว่าไม่นั่งนิ่งไ
1: ง
0: อ๋อไม่นี่
1: อยู่ยังมีความสุขอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขแต่เป็นความสุขอย่างนั้น
0: ก็เป็นคนชอบอ่านคุณวิชัยมีช่วงไหนที่รู้สึกเบื่อไม่อ่านพวกข้อมูลไม่ดูหรือไม่ตั้งคำถาม
1: อะไรเลยเบื่อได้ไง
0: ไม
1: ่เบื่อไม่ได้
0: ค
1: ุ
0: ณวิชัยนี่เป็นคนแรกนะคุณวิชัยเป็นคนแรกนะในที่พินพิธีกรที่ใช้ AI นะ
1: ไม่ใช่คนแรกแหมมีคนอื่น
0: มีใครมีใครที่เป็นพิธีกรมีใครที่แบบโอ้โหนี่คุณวิชัยเริ่มใช้เนี่ยโอ้โหสารพัดอย่างฉะนั้นคุณวิชัยก็เป็นผู้ที่ทำไมใช้ AI คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าใช้ AI แล้วมันทำให้งานคุณวิชัยนี่ทำได้เร็วขึ้น
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ไงใช้ประโยชน์ให้เขาทำแทนเราแต่ว่ามันก็มีแง่ที่น่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกฉะนั้นผมอยากรู้จริงว่านโยบายสีจิ้นผิงต่อAI เป็นยังไงถ้าที่คุณวิกรมสังเกตเนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์กับเขาและที่มันเป็นอันตรายที่ทำให้เด็กตกงานเอ่ยหรือที่ทำให้ fake news เกิดเอ่ยเนี่ยเขาทำยังไงอะสีจิ้นผิงน่าจะมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะ
0: ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะว
1: ่
0: าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาตั้งงบประมาณทำ data center สองล้านล้านหยวนหรือเหรียญเนี่ยผมลืมไปละ
1: โง่ล้านอ่ะตัวเลข
0: คราวนี้ไอ้ data center เนี่ยนะที่เรื่องมันมามันก็คือไปใช้สำหรับเป็นเบสให้กับ AI สิ
1: อ
0: ันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นนโยบายที่เขาส่งเสริม AI ผมไม่ทราบอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าผมเพิ่งเห็นข่าวผ่านไปแมปเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ส่งเสริม
1: ส่งเสริมสินะ
0: แล้วประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ขนาดอยู่ในสนามบินเขาก็เริ่มไม่ค่อยใช้คนแล้วนะถ
1: ้
0: าเกิดมาเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ควอนตัมเนี่ยงบประมาณทั้งโลกเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดนะเขาบอกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ที่เมืองจีนแล้ววันนี้สีจิ้งผิงมาบอกว่าจะลงทุนอีก2ล้านล้านหยวนหรือ US ดอลลาร์ที่จะมาทำเรื่อง data center โอ้โหอันนี้มันไม่ไปกันยกใหญ่หรือคุณวิชัย
1: ใช่คุณวิกรมจะเอามาใช้ในแง่ส่วนตัวและธุรกิจอะอมตะมีนโยบายยังไงอมตะมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI ยังไงจาก CEO เองคิดว่า
0: โอ้ยตอนนี้ผมใช้เรื่องของ AI นะเอาลูกน้องผมไปฝึกไปเข้าคอร์สแล้วเราลงทุนเรื่องนี้ลงทุนเรื่องนี้แล้วก็มีการที่ใครจะทำอะไรที่เพิ่มขึ้นผมให้ใช้ AI เต็มที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเพิ่มคนไงไม่อย่างนั้นนี่เราก็ต้องเพิ่มคนตอนนี้ผมก็ประหยัดพนักงานไปนะตอนนี้เรามี326คนพนักงานทั้งหมด
1: ถือว่าน้อยมาก
0: โอ้ยเราปกติเรามีแค่ร้อยกว่าคนนะนี่ผมใจปั้มนะเนี่ยเพิ่
1: ม
0: พนักงานไปตอนหลังมาผมบอกเฮ้ยหรือใช้ AI นะแล้วนอกจากนั้นเรามีการเอาคนที่เหลือใช
1: ้
0: เอาไปเปิดบริษัทใหม่
1: อ๋อแล้วไปบริษัทใหม่อ่ะ
0: ใช่ใช่ไอ้บริษัทใหม่ที่เปิดเนี่ยผมก็เอาไอ้ลูกน้องเก่าผมนี่แหละไปใช้ก็ใช้การใช้ AI ทำให้คนมีความสามารถมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะและบริษัทของเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็ดูแลพนักงานของเราให้เต็มที
1: ่
0: เห็นไหมเพราะว่าเราไม่เพิ่มคน
1: ไม่เพิ่มคน
0: ถือ
1: ก็ไม่แล้วก็มาฝึกให้มีทักษะด้วยใช่ไหม
0: ใช่ทุกคนนะตอนเนี้ย แม้กระทั่งคนระดับล่างสุดเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าใจแล้ววันนี้นอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังใช้ AI ในแง่ของสุขภาพอีก
1: สุขภาพยังไง
0: เขามีเครื่องตาชั่งนะตาชั่งเนี่ยเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอาถอดถุงเท้าออกแล้วก็ไปเหยียบบนตาชั่งไอ้ตาชั่งเนี่ยเขาจับเช็คมวลกล้ามเนื้อ
1: โอเค
0: แล้วก็บอกเลยว่าร่างกายเป็นยังไงอะไรเป็นไงอยู่ในมือถือ

0: อืม
1: เอออันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพอีก
0: ช
1: แล
0: ่
1: ้
0: วว ย
1: ก็
0: อันนี้ก็ช
1: ส
0: ุ่ วย
1: ข
0: น
1: ภ
0: ะ
1: าพตรงนี้ก็ไปเขาก็ไปควบคุมผมมีห้องชื่อห้องเปี่ยมสุขเออห้องนี้ก็จะมีทุกอย่างที่กินเลยนะเออเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปร้านอะไรข้างนอกเลยอยู่ในออฟฟิศนี่มีห้องอยู่ห้อง
0: เตรียม
1: ห้อ
0: ส
1: ง
0: ุข
1: นี้มีของกินที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะไม่มีอะไรต่ออะไรนี่เออให้เขากินอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียตังค์
0: โอ้
1: เออแล้วก็ยังมีที่เดินอีกไอ้ที่เดินนะเพื่อให้เรากินแล้วลดขามีกำลังขาแล้วเหนื่อยมีที่นอนให้อีก
0: โอ้
1: นะก็นี่แหละก็ใช้ระบบตรงนี้มาทำให้นอกจากลดต้นทุนของแรงงานแล้วก็ยังทำให้แรงงานมีสุขภาพดีฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราต้องหันหน้าไปหาเทคโนโลยีแล้วก็ เข้าใจเรื่อง AI ให้อย่างลึกซึ้งเพื่อเราจะอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องไปเสี่ยงกับปัญหาถูกคนหลอก
0: ต้องรู้เท่าทันนะต้องรู้จัก
1: ต้องรู้เท่าทัน นะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ผมทำผมใช้ผมเห็น
0: ออ
1: กมาพูดคุยให้กับแฟนรายการฟังด้วยกันนะครับ
0: ซึ่งมันได้ประโยชน์มันลดค่าใช้จ่ายแต่มันจะมีความเสี่ยงคนตกงานไหมประเทศไทยเหมือนจีนไหม
1: ก็แน่นอนภาพรวมก็ใครที่ไม่กระตือรือร้นไม่เรียนอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือว่าฉันจะจบเอาบัตรประกาศนียบัตรอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้ววะ
1: ต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่เอาเราอ่ะ มันก็แฟร์ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องทำตัวเองของเราให้มีความสามารถให้มีคุณค่าม
0: ันจะมีตำแหน่งในหลายบริษัทที่มันไม่จำเป็นเลยแล้วนะถ้าอย่างนั้น
1: ใช่ตอนนี้เลขาเนี่ยจะตกกระป๋องทนายความก็จะลดรายได
0: ้
1: แล้วก็พวกบัญชีพวกทางด้านอะไรพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าเกิดไม่มีความรู
0: ้
1: ยังก็คุณวิชัยนี่ยังเก่งนะปรับตัวได้ดีมากมีใครมั่งที่ทำทางด้านรายการต่างๆเนี่ยไปใช้ AI อาจารย์ A มั่งแล้วก็คุณอะไรก็ไม่รู้นะต้องหลายคนนี่คุณชัยนี่ตอนนี้จะกลายเป็นบริษัท AI ไปแล้วนะรู้ไหม
0: เราก็ต้องปรับตัวให้ทันเพราะว่าผมตั้งแต่ทำสื่อมาเกือบ60ปีก็เจอแต่เรื่อง disruption แบบนี้แหละ
1: ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของชีวิตที่เราจะเห็น
0: ก็เราจะอยู่นานที่สุดที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงรอบต่อไปครับคุณวิกรมฉะนั้นโลกเปลี่ยนสีเราก็จะต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่คุณวิกรมแล้วยกขึ้นมาก็เลยทันสมัยอยู่เสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านเอไอยุนครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค
6: นางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งได้มรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อยอดสู่กิจมูลค่าสูงได้นอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอแนวคิดการจัดตั้งเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานนานาชาติให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอเร่งกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์และแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2572เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
7: นายสุทนกล้ากันขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดเผยถึงสถานการณ์กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยภายหลังปี2572 ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจะสิ้นสุดลงโดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งกำหนดแนวทางและแผนรองรับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อแม้ว่าพฤติกรรมการรับชมสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นแต่กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังคงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมทั้งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเสนอให้ศึกษาแนวทางกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือ OTT เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเร่งจัดทำและเปิดเผยรถแมพกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี2572ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทด้านกิจการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่นำดินที่กีดขวางออกจากทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดสามารถนำดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถส่งผลให้การรถไฟสามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

นั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันเมื่อเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคุยกันเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อส่งขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าส่งให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปจากเพจ Facebook ศูนย์พระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคิดมาทิศกับผมพี่โยรุ่งสมัยนะครับวันเชิญมาในต้นชั่วโมงของทนดนตรีข้อความในเพจของพระองค์ท่านในการได้มีความรู้สึกที่จะได้มีต่อพี่สาวเนี่ยนะครับก็ในวันนี้ก็เลยเรื่องนำเพลงนางฟ้ามานะครับเดินทางกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพี่โยรุ่งสมัยช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับเพลงพิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมวันนี้ก็รอเวลาที่คุณรัศมีมณีจะเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับ0816346452นะครับ0816346452วันนี้ก็มีการแต่เป็นพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรัสกิติยาภาและเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสานิสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้กันเป็นประจำจนถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีการนะฮะพิธีในส่วนของ7วันกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำงานที่ถ่ายทอดสดแล้วก็ประกาศในช่วงที่ผ่านมาด้วยในวันที่ทำหน้าที่อย่างลำบากใจในเรื่องของความรู้สึกมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องสะกดอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เราอยู่ในความรู้สึกในใจที่คิดถึงต่อพระองค์ท่านทุกครั้งนะครับก็เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เล็กๆนะฮะแล้วก็เห็นมีความปลื้มใจในเรื่องที่พระองค์ท่านได้มีความพระปรีชาสามารถทางด้านการศึกษาแล้วก็ได้ทำงานอย่างหนักนะครับทรงงานอย่างหนักแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยเราได้นะครับได้ทราบในเรื่องของการที่ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นหลักนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักกฎหมายแล้วก็ได้เคยทรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายนะพระจริยวัตรนะโดยเฉพาะเรื่องของกับเมตตาที่มีต่อสุนัขส่งเลี้ยงแล้วก็ส่งสัตว์ต่างๆที่ผมเองก็เคยได้ไปถ่ายทอดงาน Princess Cup มาในหลายๆปีก็ได้เห็นพระเจริญวัตรที่เป็นกันเองแล้วก็พระเมตตาที่มีต่อนะครับต่อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะม้าส่งนะครับ เพื่อนคนหนึ่งก็เป็นนายทหารม้าที่ได้เคยถวายงานแล้วก็อยู่ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเป็นผู้บัญชาการนะของคนอยู่แล้วก็แต่เป็นเพื่อนที่เรียนวัดนวลเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะรุ่นพี่ปีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในใกล้กันก็คือม.2กับม.นะฮะในที่เขาได้ไปถวายงานแล้วก็เคยเล่าให้ฟังหลายเรื่องหลายเรื่องซึ่งเราก็ถึงกับต้องทราบถึงว่าปฏิวัติที่ได้ทรงมีต่อนะครับเมตตาที่มีต่อ
ต่อสัตว์ต่างๆนะซึ่งเราก็มีความปลื้มปิติในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีเมตตาต่อนะครับต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่นะครับเดินทางกันนะครับแล้วก็เพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันคือวันนี้คุณผู้ประกอบการควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทางทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองหรือกิจลังการจันทร์วัสันต์วงสว่างเอกพงศ์นพสกุลมอมพิชาเสื่อมแสนเติมใจชนมาในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราก็คงอยู่ในช่วงเวลาของความเศร้าใจกันอยู่ในช่วงนี้นะครับทั้งในส่วนของประพันธ์ปีด้วยนะครับแล้วก็ของเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาด้วยนะครับก็เป็นความเศร้าแล้วก็ในอีกหลายภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่ผมอาจจะมีเวลาที่จะทำหน้าที่อยู่ประมาณ4เดือนนะครับที่จะต้องรับราชการแต่ก็คิดว่าถ้าทางราชการนะครับเห็นว่าพอจะทำประโยชน์ได้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ถวายในเรื่องของช่วงเวลาที่ต้องทำหน้าที่สุดท้ายในการพระราชพิธีต่างๆนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากก็ความรู้สึกของผู้ที่จะเป็นพ่อคนยามนี้ก็คงจะรู้ได้ถึงความรู้สึกของความเป็นพ่อนะครับที่ต้องสูญเสียลูกสาวอย่างนี้เป็นต้นดาวดวงน้อยครับ

0: ยังที่เริ่มต้นก้าวมาส่งกันด้วยยังยินดี
1: สามทุ่ม29นาทีครึ่งชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอุกฤษควบคุมเสียงเพลงของดวงดาวเดียวดายซึ่งจะมาเป็นศิลปินวงที่เป็นเล่นดนตรีกับคารวานน้อยก่อนของวงคารวานนางงามคารวานในวันที่26มิถุนายนในถนนดนตรีไลฟ์แต่เราคงจะไม่ได้มีการไลฟ์ในวันนั้นจะให้ผู้ที่ได้จองที่นั่งไว้แล้วก็ได้เข้าชมตามปกติเพียงแต่ว่าคงจะต้องเป็นอยู่ในโทนหรือว่าอารมณ์ของการที่จะต้องให้แสดงต้องไว้ความอะไรในการนะครับเช่นประชนก็จะต้องขอให้แต่งชุดสีดำกันในวันที่มาชมนะครับก็ที่ลงทะเบียนไว้ก็ตามที่กำหนดนะฮะที่

Facebook ถ้าท่านที่ไม่ได้มาหรือว่าเดินทางมาไม่ได้เราจะให้ท่านที่สำรองเอาไว้และท่านที่เดินทางมาข้างหน้างานได้เข้าชมส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ดราม่ากันเหลือเกินว่าแบ่งชั้นวรรณะอะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็เลิกคิดเรื่องนี้วันนี้ทางสมาชิกของถนนดนตรีมาช่วยกันเลือกหนังสือคัดเลือกหนังสือที่ผมลือห้องที่เป็นห้องเก็บของที่เก็บของของทางราชการที่มาเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือที่เขามอบมาให้แล้วเราไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เก็บทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีเยอะนะครับก็มีสมาชิกของรายการมาช่วยกันเพราะว่าแม่บ้านรปภ.นี่ก็เหน็ดเหนื่อยกันก็เห็นใจเขาเขาก็ช่วยเก็บแยกเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกไปส่วนของหนังสือที่ดีเนี่ยผมเสียดายที่เขาถ้าเกิดว่านำไปขายทอดตลาดหรือว่านำไปขายของเก่าเนี่ยมันราคามันมูลค่ามันไม่ได้คือมีหนังสือเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับในงานพระราชพิธีต่างๆดีๆหลายเล่มวันนี้ก็ให้แยกออกไปซึ่งทีมงานแล้วก็สมาชิกคุณเลก็ได้หนังสือดีๆไปหลายเล่มเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านคนที่มาขนไปด้วยที่จะเอาไปไว้ให้สำหรับทางห้องสมุดต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าไปเอาไว้เป็นหนังสือให้เป็นพิประโยชน์ในที่ต่างๆของโรงเรียนต่างๆก็ยินดีครับต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วยกันขนแล้วก็วันนี้ก็ถามบอกเรื่องที่มีดราม่ามีเรื่องที่ว่าส่งข้อความเรื่องว่าความการจองที่นั่งทางถนนดนตรีแล้วบอกไม่มีระดับไม่เท่ากันอะไรไม่ใช่นั่นแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราอยากให้สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมเป็นประจำประจำเราจะได้ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วก็มีวอยวายใช้คำพูดสัมจาในไม่สุภาพพิยาก็ถามว่าโกรธไหมถามว่าโกรธนะครับแต่ว่าก็ต้องระงับความรู้สึกโกรธตอนนี้เอาไว้เพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะได้ไปต่อร้อต่อเถียงหรือว่าไปโดยเฉพาะในโซเชียลซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากไปตอบในเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นะถ้าอยากจะถามอยากจะรู้อยากจะมีความอธิบายเนี่ยมาเจอหน้ากันนะครับแล้วจะได้พูดต่อหน้ากันผมชอบพูดต่อหน้านะไม่ชอบพูดอะไรรับหลังใครแล้วก็ชอบมาคุยกันต่อหน้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันต่อหน้าเหมือนเช่นวันที่มีคอนเสิร์ตในวันนั้นแล้วมีปัญหาแย่งที่นั่งกันผมก็คุยต่อหน้าเพราะว่าเลือดเหมือนคุณพ่อนะฮะนักเลงบาดนกแขวกนะครับก็ไม่ชอบเล่นอะไรรับหลังแล้วก็คนแม่กรองก็แบบนี้นะนะครับก็เดินทางกันนะครับกับเพลงในชีวิตแล้วก็วันนั้นถ้ามีของที่เราได้คัดแลกไว้นะครับเป็นซีดีของธรรมะจากพระที่ท่านได้นะครับได้มอบไว้ให้ที่สถานีเนี่ยจะนำมาแจกแล้วก็หนังสือดีๆหลายเล่มแล้วก็รวมไปถึงหนังสือที่คุณได้ขอไว้ในลายของถนนดนตรีเป็นพจนานุกรมที่ใช้คำราชศัพท์แล้วก็ใช้ศัพท์ทางสื่อเป็นพจนานุกรมเล่มใหญ่นี่ก็มอบให้กับทางทีมงานแล้วก็ทางสมาชิกที่มาช่วยกันคนหนังสือไปให้แล้วด้วยแล้วก็วันนั้นคุณเลก็จะได้เป็นผู้ที่จัดแจงนะครับผมเก็บไว้หมดแล้วนะครับทั้งหมด40กว่าเล่มที่ที่ได้แจ้งความประสงค์มาส่วนบางท่านที่มีผู้พิการสายตาแล้วก็มีท่านที่ขอมาทางจดทางที่จะให้ส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยที่ขอมาทาง0816346452นี่ผมส่งไปได้นะครับเพราะว่ามันเล่มมันหนาใหญ่มากเอาไว้เดี๋ยวขอเล่มเล็กๆแล้วมีโอกาสจะส่งไปให้ก็แล้วกันนะครับยังมีหนังสือดีๆอีกเยอะเดี๋ยวอีกหลายห้องนะคุณเลยต้องห่วงนะครับห้องที่สถานีเรายังมีบรรดาข้าวของแบบนี้ที่ทิ้งๆไว้ซึ่งเราก็จะให้เป็นประโยชน์กับทางผู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นวันนี้มูลนิธิเด็กก็มารับไปแล้วเป็นแฟ้มนะครับแฟ้มเอกสารที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไปประโยชน์ให้กับทางมูลนิธิเด็กไปใช้ประโยชน์กันต่อไปครับเมื่อสักครู่ที่มีการอัญเชิญในเรื่องของข้อทางด้านเพจนะฮะในข้อความที่ทางเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ได้ครับได้เขียนถึงเรื่องลมใต้ปีก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากกันนะครับวันนี้ทางคุณรัศมียังนิ่งๆอยู่เลยเงียบอยู่เลยนะฮะไม่แน่ใจสงสัยคงจะมีภารกิจอยู่อีกก็เอาไว้ต่อไปในช่วงวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้เข้ามากันต่อไป

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ชั่วโมง45นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินโคกลมเสียงเพลงชื่อด้านตรึงใจนะครับมีผู้ฟังขอเมื่อวานในGoogle Form แบบฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยได้ทำไว้ให้ว่านานตราตรึงที่นั่นตรึงใจของป้อมเจริญกรุงซึ่งวันที่26นี้ป้อมเจริญกรุงได้นำหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวของนางนาคารวาลมาจำหน่ายด้วยในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นก็ที่หน้างานตรงป้ายของถนนดนตรีที่เป็นของปีนี้รวมศิลปินเป็นป้ายขนาดใหญ่31ปีที่คุณจอกวสันต์วงสัวเพื่อนวัดนวลนฤทธิ์ได้ทำป้ายทำแบนเนอร์ทำโลโก้อะไรต่างๆออกมาให้กับถนนดนตรีก็อีกหลายเพลงครับที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มทางกูเกิลฟอร์มแล้วก็ทาง0816346452พอพูดถึงคนแม่กลองเข้ามาเต็มเลยนะฮะใช่ค่ะพี่ชอบใจเลือกคนแม่กลองชอบตรงไปตรงมาเยี่ยมมันต้องเนิ่นๆหน่อยใช่ไหมฟังมานานแล้วเยี่ยมไปค่ะใช่ค่ะคนแม่กลองเหมือนกันป้าต่อยชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาครับคุณพุทธงามนะฮะใช่ครับก็อันนี้แหละครับคุยกันทางโซเชียลทางอะไรมันไม่ค่อยบางทีมันเหมือนคนไม่มีตัวตนเหมือนคนอยู่ในโลกที่บางครั้งก็เหมือนไม่รู้จักกันแต่ว่าพอบางทีเราต้องคิดถึงว่าถึงความเป็นสาธารณะแล้วถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงต่อกันก็ไม่ถูกถึงแม้มันจะมีกฎหมายมีอะไรของก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ว่าเรื่องของความตรงไปตรงมามันต้องนั่งคุยกันต่อหน้านะครับรับหลังมันก็อย่างนี้แหละครับไอ้พวกที่มันชอบประเภทนักเลงคีย์บอร์ดมันก็เยอะบางทีก็พวกเสียมก็มีนะใส่ก็มีอะไรนะครับมันก็ถือน่ารำคาญนะครับบางทีก็ไม่ค่อยอ่านนี่ก็ผ่านไปแล้วถ้ามันแบบเหลือมากกว่าแรงหรือรุนแรงมากๆก็ให้แอดมินช้างน้อยเขาจะบอกไปเลยนะครับถ้ามันรุนแรงมากหรือถ้าต่อหน้าอย่างเช่นวันที่งานคอนเสิร์ตนั่นก็แน่นอนนะฮะก็ลงไปปะทะกันตรงนั้นก็ปะทะกันได้นะฮะพร้อมบวกครับเต็มที่นะฮะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับกับทนดนตรีใกล้ตาใกล้ตีนนะครับที่คุณขอไว้แล้วก็ร้องไห้กับเตือนแล้วคงจะเป็นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศย้ำประเทศไทยมีความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติน
6: ายปณิธนปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทยโดยระบุว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ทั้งนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มานอนอยู่ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ผู้กระทำผิดที่ผ่านมาได้ดำเนินการบนพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ418เรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และสั่งเดินหน้ายกระดับมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งนี้คพ.ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐร่วมขับเคลื่อนการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดพะเยานำแนวคิดเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมปักหมุด3พื้นที่นำร่องพลิกโฉมสู่การเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรและการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายโดยนำร่อง3พื้นที่สำคัญได้แก่บ้านผ่าตั้งอำเภอปงบ้านห้วยสาอำเภอเชียงคำและบ้านแม่กาท่าข้ามอำเภอเมืองพะเยาทั้งนี้จังหวัดพะเยาเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรมูลค่าสูงในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นเขาคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางกันฟอร์มคืนรังและวันที่26มิถุนายนเราจะได้ฟังเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะช่วงเวลานี้ก็การที่เราจะได้อยู่ในช่วงของการแสดงความไว้อะไรนะก็ในการที่จะได้รำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีในหน้าเพจต่างๆกันเยอะมากนะครับถึงเรื่องของพระองค์พานี่นะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายต่อหลายแง่แม่มุมที่จะออกมาทั้งเรื่องการทรงงานที่ให้การทรงงานให้กับเรียกว่าหลายสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยนะครับทั้งการกฎทางด้านของสิทธิมนุษยชนการทหารกฎหมายนะฮะเรื่องการช่วยเหลือผู้คนการช่วยทางด้านของทุพภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องการที่จะได้ทำถุงยังชีพพระราชทานอะไรเนี่ยนะครับที่ทำด้วยพระองค์เองนะครับบรรจุถุงด้วยพระองค์เองเป็นต้นแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่ของท่านได้มีนะครับพระปรีชาสามารถแล้วก็พระวิริยะอุตสาหะเรื่องการฝึกฝนด้านของการร่างกายมาอย่างหนักทีเดียวนี่แหละครับแล้วก็ที่ได้ส่งเป็นผู้บังคับหน่วยทหารที่สำคัญด้วยนี่นะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะในสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับได้ผู้หญิงฝ่ายหญิงคนเล็กพระองค์ที่ได้ส่งงานอย่างหนักนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีต่อประสงค์ในกรชาวไทยแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่แบบติดดินพูดง่ายๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เราได้เคารพรักนั้นก็ได้เห็นในพระจริยวัตรในงานงดงามแล้วก็ความพระไทยที่เดี่ยวตั้งใจที่ทําให้กับประชาชนคนไทยนี่นะครับเพลงเมื่อวานที่ยังค้างๆอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมอบให้ในช่วงนี้กับเพลงของนักเสพเพื่อให้เธอครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:24 น.นะครับชั่วโมงที่2ของการเดินทางของถนนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงม่วนแต่ว่าครับอ้ายนะก็มาจากทางแม่กลองเยอะเลยนะฮะโอ้ถึงเรื่องของแม่กลองแล้วอยู่แถวตรงสะพานที่ข้ามไปวัดคริสต์นะครับแล้วก็เข้ามาทางโรงหีบทางบางวัดบางกล้วยนะครับทีนี้ก็มีถนนสายในแต่ก่อนนี้จะไม่มีถนนสายนี้แล้วครับถนนสายตรงที่เข้าไปด้านหลังด้านริมน้ำแต่ก่อนก็ต้องใช้ทางแม่น้ำอย่างเดียวแล้วก็มีถนนเหมือนกันแต่ว่าเป็นจำได้ว่าเขาถนนมันไม่ได้ผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยมันเราส่งแถวไปต้องไปต่อเรืออีกแล้วข้ามฝั่งนะครับเพราะว่าก่อนนี้น่าจะตอนสะพานนี้มันไม่มีสะพานข้ามนะตอนนั้นนะฮะต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนเด็กๆนะครับก็เคยผ่านไปปิดทองงานวัดบางกล้วยด้วยอ๋อใกล้โรงหีบหรือเปล่าครับท่านใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันแต่ผมไม่ได้อยู่นะฮะแต่ว่าพ่ออยู่แต่ว่าเคยไปอยู่เดี๋ยวประมาณสักสองปีกว่าตอนช่วงเล็กๆตอนเด็กๆตอนที่เขามีเหตุการณ์เรื่องเดือนตุลาพ่อต้องพาผมกับน้องสาวไปอยู่ที่นั่นทิ้งเอาไว้เลยนะครับต้องเป็นหลายเดือนเลยช่วงปิดเทอมจะอยู่ที่แม่กลองกันสองคนพี่น้องแล้วก็มีบอกเพลงให้เธอต่อได้ลมพัดใจเพเพราะมากครับคุณบลายเหมียวนะฮะก็ช่วยเลือกผมก็เลือกให้ด้วยล่ะครับเพราะอยากจะให้บรรยากาศก็ในช่วงของการที่จะต้องแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เรื่องของการที่จะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงต่างๆก็จะลดโทนลงส่วนของเรื่องของคอนเสิร์ตเราก็ยังมีอยู่ต่อนะครับในวันที่26มิถุนายนแล้วก็ลดโทนแล้วก็อยู่ในการแสดงความไว้อาลัยด้วยโดยแต่งชุดสีดำกันนะครับทุกท่านขอให้ใส่เสื้อชุดสีดำกันส่วนเสื้อถนนตีเราก็สีดำอยู่แล้วเรามีแจกให้ในวันงานรอบละ30ท่าน30ตัวแล้วก็ที่ในงานเราก็จะมีหนังสือของศิลปินนะครับป้อมเจริญกรุงมาจำหน่ายด้วยจะมีเสื้อยืดของคาราวานด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนกันแล้วก็ถนนตีเราก็แจกให้รอบละ30ท่านหรือเวลาในการทำหน้าที่อีกวัน3ครั้งนะครับอีก3ครั้งก็จะได้ยุติลงแล้วนะฮะซึ่งรอบในวันที่13กรกฎาคมก็ไม่ต้องดราม่ากันเรื่องชนชั้นแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนละนะฮะก็จะเปิดจองเมื่อไหร่ก็ทางแอดมินทั้งน้อยจะเป็นคนที่กำหนดให้แล้วก็คอยฟังติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็ฟังทางรายการถนนดนตรีด้วยนะครับ13กรกฎาคมที่คาราบาวจะมาพร้อมกับอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานด้วยนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายนะครับก็แฟนถนนตรีบอกอยากให้จัดต่อเพราะรุ่นอยากจะชมเป้าหมาสนีคงจะมาแบบกันเต็มๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีงานคอนเสิร์ตใหญ่กันอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตต่างๆก็คงจะต้องคือไม่ได้งดแต่ว่าก็ต้องลดโทนต่างๆแล้วก็ก่อนจะเริ่มงานก็คงจะต้องมีการได้กับสงบนิ่งแสดงความอาลัยในวิธีที่จะต้องในการได้แสดงสามถวายความอาลัยไว้นะครับในการสิ้นพระชนม์ด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่นี้พอดีผมรับโทรศัพท์อีกสายนึงอยู่คือสายมันซ้อนนะฮะแล้วก็จำไม่ได้ที่จะขอนแก่นที่แม้ถ้ามีไลน์ก็พิมพ์เข้ามานะเพราะเมื่อกี้บอกเนื้อเพลงของคาราวานบอกอยู่ในอัลบั้ม For UNICEF เดี๋ยวต้องโทรกลับไปนะครับว่าพอดีเป็นผู้พิการสายตาแล้วก็บอกเนื้อเพลงมาเมื่อสักครู่ไม่ได้จดเดี๋ยวผมขอจดก่อนแล้วจะได้บอกเนื้อเพลงกันว่าเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไร

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ16:40 นดีมีผู้ฟังไลน์มาแล้วก็ทั้งโทรมาด้วยทาง0816346452วันนี้ก็เลยหลายทางแล้วกันนะฮะบอกว่าอาจารย์ธนิษฐ์เสียงถุยสะกดวิญญาณคุณสวรสใช่ครับเดี๋ยวจะมาในกับคาราบาวเต็มวงด้วยแต่ว่าจะแสดงเร็วนะครับ 17:30 นั้นก็รีบๆมากันนะฮะยิ่งดึกเชียงยิ่งเพราะนะครับมีภาพถ่ายคุณตู่คนงามบ้านโป่งกับน้าว่องด้วยนี่นะฮะเพลงเพราะถูกใจมากยิ่งดึกยิ่งเพราะเรามีเพลงกันนักถ่ายกันนักหงาคุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็เด็กน้อย2คนด้วยนะครับดีครับเรามีลูกหลานคนเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันอยู่ทำงานกันอยู่น้าก็น่ารักนะครับ78ปีแล้วจุดพักนักเดินทางยังไม่พักหรอกครับนะแต่ว่าผมเนี่ยคงจะได้พักในอีก3เดือนข้างหน้านี้นะครับดุจชาที่น้าอุ้มนั่งตักที่คอนเสิร์ตสวนพึ่งปี54อ๋อครับเอ๊ะผมไปป่ะปี54ไม่แน่ใจมนบางนาวันนี้เห็นเพราะจับใจค่ะขอนิทรานะคะอ๋อครับเดี๋ยวช่วงดึกๆนะครับคุณมนบางนาเมื่อกี้ที่ทางที่ผมได้โทรคุยกับทางขอนแก่นทาง0816346452ที่บอกว่าเพลงที่มีเนื้อว่าเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งเมื่อก่อนผมยังอะไรนะตัวเล็กๆไร้ความเศร้าพี่น้องเราเมื่อก่อนนี้น้ำใจไมตรีอันนี้นะฮะก็กำลังคิดอยู่ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้บอกอยู่ในคอนเสิร์ตโฟนยูเซฟลองฟังเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกุลาครับ

ทรมาทาง0816346452จากขอนแก่นที่บอกเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งแล้วก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กไร้ความเศร้าพี่น้องเฮาเพลงอะไรนะกำลังอยู่ติดที่ปากติดที่ใจอยู่เหมือนกันของคารวานเดี๋ยวมีหนังสือเนื้อเพลงคารวานอยู่เดี๋ยวไปนั่งอ่านดูให้นะครับว่าชื่อเพลงอะไรนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงที่2นะครับมีผู้ฟังที่ขอเพลงในไลน์มาได้ด้วยนะครับถ้ายังไงจะเข้าไลน์ก็จะดีนะครับผู้ฟังที่อยู่ที่ขอนแก่นเราจะได้พิมพ์เนื้อเพลงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในไลน์ก็จะได้ช่วยกันดูได้อ๋อคุณตู่ส่งภาพลูกชายบอกโตมากับทนดนตรี14ปีครับใช่ครับดีครับเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ก็ฟังลูกก็ฟังกันไปนะฮะต่อเนื่องซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดกันไปเด็กๆ เขาก็จะได้รับรู้ว่าเรื่องของคนยุคนึงเจนเขาอาจจะไม่เหมือนของเราในเรื่องของการรับสื่อแต่ว่าในสิ่งที่เราสื่อให้กับเขาว่าในช่วงบรรยากาศของพ่อแม่ยากลำบากมาด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันหล่อเลี้ยงชีวิตลูกๆมาด้วยกันแล้วมีภาคของความที่จะเป็นภาคความสุขความบันเทิงหรือสิ่งที่จะให้อยู่ในช่วงการพักผ่อนได้แล้วก็มีเสียงเพลงของบทเพลงเพื่อชีวิตอยู่เป็นเรื่องกล่อมกล่าวจิตใจใช่ไหมครับครับเพลงที่อยู่ทั้งช่วงท้ายของทนดนตรีกับนิทราครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคนรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปหาคู
6: ่พลตำรวจตรีจตุรภัทรพิรมแก้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวไนจีเรียและหญิงชาวไทยที่ร่วมกันลักลอบขายยาเสพติดพร้อมยึดโคเคนและเฮโรอีนมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยสร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวพูดคุยตีสนิทและใช้คำพูดอ่อนหวานจนผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจก่อนชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับส่งหรือขนย้ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งพฤติการคนร้ายมักสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือโดยแอบอ้างเป็นนักธุรกิจหรือผู้มีฐานะดีเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ามีความมั่นคงทางการเงินก่อนหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางไปรับพัสดุหรือสิ่งของในประเทศเพื่อนบ้านโดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะผู้ที่เร่งสร้างความสัมพันธ์หรือชักชวนให้ทำธุรกรรมรับส่งพัสดุหรือเดินทางไปรับสิ่งของแทนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการเชิงรุกสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบการเก็บรักษาอุณหภูมิและการจัดส่งให้ถึงมือเด็กนักเรียนตามมาตรฐานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กโดยจัดสรรผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ทั้งนม UHT และนมพัชเจอร์ไลท์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ดื่มฟรีตลอดภาคเรียนโดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณค่าทางโภชนาการของนมควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและให้โครงการนี้ได้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตลอดจนความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยในระยะยาวยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจขุมกำลังที่มีสามารถทดแทนวาตารุเอนโดที่มีอาการบาดเจ็บได้พร้อมประเดิมฟุตบอลโลก2026พบเนเธอร์แลนด์คืนนี
8: ้ฮาจิเมะโมริยาสุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมต้องถอนตัวจากทัพซามูไรบลูชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้มีการเรียกนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนเนื่องจากเชื่อมั่นว่าขุมกำลังที่มีอยู่สามารถทดแทนบทบาทของเอนโดได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นอายุมุเซโกะโคอิตากุระหรือแม้แต่ทาเกฮิโรโทมิยาสุสามารถขยับมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของเอนโดได้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยทัพซามูไรบลูมีคิวลงสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้ามืดวันที่15มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโคติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 นและกลุ่ม Fสวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพิญโยรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับกำลังดูว่าเพลงที่คุณถามว่าเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจของผมยังไม่แกร่งมีเรี่ยวแรงต่อไปอะไรเนี่ยนะครับแล้วมันคุ้นจริงๆอยู่เพลงอะไรกำลังดูอยู่นะครับว่าชื่อเพลงอะไรขอนแก่นพอดีบอกว่าให้เข้าไลน์พอดีเธอบอกไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบ Android ไม่ใช้โทรศัพท์แบบมือถือก็เลยใช้ระบบไม่ได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผู้พิการสายตาที่มาดูถนนดนตรีแล้วก็จองทางเพจทางอะไรเนี่ยก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนี่อย่างคล่องแคล่วมากมีไลฟ์ด้วยแล้วก็มีกล้องมีอะไรโอ้นะฮะมากันแบบสุดยอดจริงๆนะครับคุณปอชิตาบอกเพลงนี้เพราะมากเพลงนี้ชื่อเพลงแดดเจ้าดอกไม้นะครับในวันที่26ก็จะได้ฟังหลายเพลงที่นักงาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นทั่วๆไปเพราะว่าของเวทีเรานั้นจะเป็นเวทีที่มีแบบบรรยากาศที่ใกล้ชิดกันแล้วก็ฟังกันแบบเขาเรียกว่าเพลินๆได้ใช้เวลาสบายๆศิลปินก็เล่นอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องบีบรัดเรื่องเวลาเพราะพอดีที่ประจำคอนเสิร์ตนั้นจะต้องหลายๆวงก็จะต้องขึ้นตามคิวแล้วก็กำหนดขึ้นลงตรงเวลาบางทียังเล่นกันได้ไม่ครบทุกเพลงก็เร่งเวลาที่จะต้องเลิกแล้วนะฮะอารมณ์ของคู่ฟังผู้ชมก็ยังค้างๆอยู่แต่ของทนดนตรีไลฟ์นี่เราปล่อยไหลได้สบายๆแล้วแต่ศิลปินจะได้นำเสนอก็เรียกว่าบางทีศิลปินก็เล่นจนคนดูแทบจะพังภาพกันเป็นแถวๆนะฮะอย่างเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญนี่เป็นต้นนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ก็จะมอบให้กันในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับปิงหักครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต้องขอบคุณคุณเรศนะครับได้แล้วนะฮะนี่แหละคือแฟนพันธุ์แท้ของถนนดนตรีจริงๆนะครับได้ชื่อเพลงแล้วนะครับก็คือแค่บอกคร่าวๆที่ผู้พิการทางสายตาจากขอนแก่นว่าเพลงเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจยังกล้าแกร่งอะไรเนี่ยก็มาแล้วครับเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กชื่อเพลงว่าเพลงเมื่อก่อนนี้ของวิสาสุรชัยผมส่งไปให้ทางคุณบุญประกอบดูนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับก็โหขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆเพราะว่าบางทีผมนึกไม่ออกนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็จะบอกเฉพาะเนื้อเพลงมาตอนนี้เจอแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้วิสาสุรชัยนะครับเดี๋ยวจะเปิดหลังเพลงสบายกว่าก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะบางทีก็โหเพลงเยอะอย่าว่าแต่ผู้จัดเลยนะครับทั้งนักงาเองที่ยังจำเพลงตัวเองไม่ค่อยได้กันก็น่าเล่นนะเดี๋ยวถ้าถามได้วันที่26นี้นะแกเล่นเพลงนี้ได้หรือเปล่าได้ซ้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับมีหลายๆเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันอยากฟังดีครับดีครับช่วยกันนะครับครับงั้นเดี๋ยวคุณบุญประกอบบอกว่าต้องไม่พูดก่อนเปิดได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณเร่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็จะได้ฟังเพลงนี้กันไม่ได้อยู่ในอัลบั้มคอนเสิร์ตฟอร์นีเซฟนะครับไม่ใช่นะฮะครับอยู่อัลบั้มวิสาสุรชัยครับเดี๋ยวเราฟังกันนะฮะสบายกว่าแล้วก็ต่อด้วยเมื่อก่อนนี้ครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ได้ฟังแล้วน่าจะใช่นะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่ที่ขอนแก่นเห็นผู้พิการทางสายตาก็ขอเพลงที่บอกเฉพาะเนื้อหามาแล้วก็เพลงไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้น่าจะใช่นะครับถ้าใช่ยังไงช่วยแจ้งมาทาง0816346452กันด้วยนะครับแล้วมาสักครู่ผู้พิการทางสายตาที่คุกคันเอ๊ะทำไมเรามีคนตาบอดเยอะที่มาฟังผมจะขอเพลงเกี่ยวกับพ่อมีเพลงอะไรบ้างมีครับเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับอีกครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 891 1467และพร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่พร้อมทั้งทาง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ทนดนตรีไลฟ์นะครับก็จะมีบรรยากาศของศิลปินที่มาแสดงในทนดนตรีไลฟ์ที่บันทึกออกอากาศกันนะครับทุกเดือนเดือนละ2ครั้งตอนนี้ก็รายการยังไม่ได้เข้ามานำเสนอแต่ว่าคงเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้นำเสนอกันผมกำลังคิดว่าจะอีกภาคนึงคือกำลังทำเป็นรายการทาง YouTube นะครับที่คุยกับคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียไว้นะครับว่าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินกำลังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แบบศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือว่าศิลปินที่เคยทำงานแล้วห่างหายไปไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันมีคนฟังขอเพลงนี้ทาง0816346452เพลงของยิวนะฮะแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวขอไปค้นหากันต่อไปก่อนแล้วกันแต่ผมเปิดเพลงนี้แทนย้อนเพลงย้อนเวลาที่ขอมาจากจังหวัดแพร่หัวใจประตีนครับ

ไรอะไรที่เป็นต้นไม้ผีเสื้อบินล่องลอย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์เพลงหมาหยอกไก่มาริโอน่าจะมาถนนดนตรีต้องขอบคุณที่ส่งคลิปของอาจารย์ไข่มาให้ด้วยนะครับคุณอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูในไลน์ก่อนส่งมาตั้งแต่ต้นช่วงวันแล้วที่อาจารย์ไข่พูดถึง30ปีเนี่ยนะครับ31ปีมาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี37นะถนนดนตรีก็เริ่มปี38ก็แน่นอนนะครับ30กว่าปีแล้วเดินทางเคียงคู่กันมาเลยบนถนนดนตรีละบนถนนแปลกแยกเนี่ยนะครับก็จะมาวันที่6สิงหาคมของถนนดนตรีแล้วผมกำลังจะเชิญศิลปินรับเชิญด้วยนะครับมาจะเชิญอาจารย์ยงยุทธเชิญพี่อีทฟุตบาทมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพริโชเพลงแล้วก็ใครต่อใครที่เคยได้เดินทางร่วมกันกับมาริโอน่ามาปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้กันนะครับก็คงจะดูกันวันบรรยากาศก่อนว่าจะได้ทำได้มากน้อยแล้วก็มีเวลาที่ศิลปินจะได้มาได้แค่ไหนแต่ส่วนของวันที่26นี้ก็นางาและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินรับเชิญนะครับก็จะมีให้คุณได้ฟังกันและชมกันอีก3ครั้งในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็ล่ำลากันส่วนของวิทยุครับหลังจากเกษียณแล้วถ้าทางราชการให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีที่จะทำงานให้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้ามีงานอื่นๆที่ทางราชการเห็นว่าเราพอจะมีความสามารถมีศักยภาพพอที่ทำงานได้ก็ยินดีที่จะเดินทางทำงานด้วยกันต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีแล้วก็ทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์ยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงเพลงที่คุณขอไม้กับพ่อเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเราพอสองเพลงแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางดนตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ร่องกับวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชีวิตสังคมเวลาของการถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 นเที่ยวเวลาครองชาติจากนั้นรับรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์เวลา9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการดวงข่าวดวงเราต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการพุทธธรรมนำใจเวลา12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 นติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14:00 นถ่ายทอดข่าวและ

านฟังกระแจ้งรายการกระจายสินทรัพย์บ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลครับที่ผู้ประกาศที่จะใช้ครบประคนทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปเขาจะได้รับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสหน้าเสหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยแต่นำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรูปพลาดนักปราชญ์ยังรูปพลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซนอาจเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ก็พระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธดำรัสว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าปมาโทมัจจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาอันบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากอยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์จะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิตท
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิจกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายยากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดุจดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปรานีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนิยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างนี้ญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื้อบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: รีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสำคัญกล่าวขานลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: ยข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้าให้เปิดให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมณสถานีแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลนะครับการไม่มีข่าวไม่มีการพัฒนานะครับดังนั้นทุกท้องถิ่นของเรานะครับตรงกับวันนี้ตรงกับวันที่15นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแรมขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับน้องฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับช่างเทคนิคภายใต้การควบคุมของท่านบีรยุทธ์นะครับน้อยพรหมนะครับผู้เป็นผู้ดูแลสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับท่านผู้ฟังนะครับมีข่าวคราวนะครับในการเคลื่อนไหวในชุมชนในท้องที่สวัสดีครับสายแรกเข้ามานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านเองนู่นในประชาชนนะคะขอส่งความเสียใจด้วยนะคะของพระองค์ค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ขอโน้มถวายส่งสวรรคาลัยด้วยนะคะรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะท่าน
0: ครับ
1: ฝนตกไหมคะ
0: ครับตกอยู่ครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับ
1: ไม่แรงพอได้น้ำนิดหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอะไรก็ฟังวิทยุโกสัญญาณดีมากเลยวันนี้น่ะชัดเจนมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ฟังแต่วิทยุ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอะไรมากมายถามว่าฝนตกหรือเปล่าเนาะ
0: ครับตกครับ
1: ต้องการฝนมากเลยนะคะ
0: ใช่ถูกต้องเลยเช่นกัน
1: ไม่มีอะไรมากมายก็แค่นี้เลยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่พฤหัสของเรานะครับที่ท่านนะครับได้ส่งเป็นห่วงนะครับท่านพระองค์พานะครับที่ท่านได้ส่งสวรรคตนะครับดังนั้นก็เกิดการเศร้าสลดเสียใจนะครับกับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งเลยนะครับเราสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้นะครับผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับที่จะแสดงความเสียใจผ่านรายการของเรานะครับก็ขอเชิญได้นะครับพระองค์เจ้ากิติยาภานะครับของเราท่านได้ทรงสวรรคตไปแต่อายุยังน้อยนะครับโดยท่ามกลางการเศร้าสลดเสียใจนะครับกับพี่น้องเราชาวไทยทั้งประเทศนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นก็ขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านนะครับได้สู่สวรรค์ชั้นคาไลท่านได้หลับสบายไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านได้มีความสุขเพราะท่านยังอยู่นั้นท่านได้ปฏิบัติภารกิจให้กับปวงชนชาวไทยนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับสายที่สองเข้ามารายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรสู่ท่านผู้ฟังนะครับเรียนเชิญครับ
2: ครับก่อนผมจะเข้าประเด็นผมขอแจ้งผลการรับฟังอย่างที่กันอดีตผู้ใหญ่
0: คร
2: ับ ท
0: ่
2: านพูดได้ชัดเจนมากที่บ้านผมเนี่ยท่านกำนันท่านก็เปิดทุกวัน
0: ครับครับ
2: ก็เพื่อให้พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะ
0: ครับ
2: กระจายข่าวเป็นสื่อ
0: ครับ
2: ที่พี่น้องบางคนไม่ได้รับรู้ข้อมูลก็เลยฟังแต่ขอกระจายข่าวที่ท่านกำนันท่านเปิดทุกวันครับท่านผู้ใหญ่เมื่อคืนฝนตกนะครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับตกครับแต่ไม่แรง
2: ก็เหมือนกันนะครับประมาณ1,000กว่าเม็ดแล้วครับท่านผู้ใหญ
0: ่
2: ตามที่นะ
0: ครับ
2: ครับท่านผู้ใหญ่ทำไมคนเราถึงใจโหดใจร้ายอย่างที่หนุ่มสาวพม่าน่ะทำไมถึงฆ่าหันศพกันด้วยครับท่านผู้ใหญ่
0: ก็นานาจิตตังเน
2: าะโอ้เนาะแต่ก็ทำลงได้ครับ
0: ครับ
2: โอ้เนาะผมนี่ก็เหนื่อยใจเหนื่อยกายกับพวกที่โหดเหี้ยมจริงๆครับ
0: ครับ
2: กันก็ไม่ว่าอันนั้นเขาทุ่งทะเลาะกันแต่ว่าปัญหาไม่ถึงขนาดฆ่าแล้วหันศพเนาะ
0: ครับ
2: โอ้ยคนต่างชาติก็อย่างนี้แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ผมขอแสดงความยินดีกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่เห็นว่าท่านนายกจะขึ้นเงินเดือนให้15,020ใช่ไหม
0: ครับ
2: โอ้โหก็ขอแสดงความยินดีกับดีใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมท่านนายกนะครับขวัญใจของผมคนบุรีรัมย์สนับสนุนท่าน
0: ครับ
2: รัตนดาปรับบำนาญให้หน่อยครับ30 ปีไม่เคยปรับบำนาญ
0: ครับ
2: แต่หน่วยงานอื่นเขาก็ปรับขึ้นแล้วก็เห็นมองเห็นผู้บำนาญหน่อยครับท่านผู้ฝากผ่านรายการของท่านไปถึงท่านนายก
0: ครับ
2: รัฐมนตรีขวัญใจของผมด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ
2: ท่านผ
0: ู้
2: ใหญ่สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับท่านมงคลบอกว่าขอให้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ร่วมด้วยช่วยดูแลนะครับเรื่องของผู้สูงอายุบำนาญด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับทั้งประเทศเลยนะครับรายการเตือนรู้ชูสังคมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับมีอะไรที่จะฝากนะครับข่าวคราวไปยังรัฐบาลก็ดีหรือท่านชูสังคมในหมู่บ้านในชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดของท่านก็ขอเรียนเชิญได้นะครับ0926633523นะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านลุกขึ้นมาแต่เช้านะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านนะครับได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนะครับเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เร่งสร้างนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่ไม่อยากให้เป็นศัตรูก็ขอเชิญนะครับทำได้นะครับอีกสายหนึ่งรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อปัญญา
0: ครับสวัสดีครับยังไงชัดเจนไหมวัดอินทวาราม
1: พ่อจากวัดอินไปโสโม
0: สวท
1: พูดผิดพูดผิด
0: ถูกแล้วแต
1: ่
0: เรียง
1: จากวัดอินไปโสโทมัน600 เมตรเองพ่อชัดยิ่งกว่าชัดอีก
0: อ๋อครับ
1: เมื่อคืนฝนแรงพออาบน้ำฝนโอ้โหเห็นเทียบเลยหาอะไรมาเปรียบเทียบเหมือนน้ำฝนไม่มีดอกน้อง
0: ใช่ใช่
1: เย็นสบาย
0: เย็นสบายมีแรง
1: จ้ะช่วงนี้ก็เนาะประเทศไทยอ่ะพ่อต้องเสียไล่ๆกันเลยเนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์พา
0: ครับผม
1: จ้ะนอกก็จะมีแต่ใส่ชุดดำไว้ทุกข์ให้ท่านเนาะพ่อ
0: ครับ
1: จ้ะอย่าว่าแต่พ่อมงคลอยากได้บำนาญหรือโสโวน่ะก็อยากได้ 3,000 อย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็ขอสัก 2,000 ก็ได้เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: จ้าจบแค่นี้ละพ่อ
0: ครับผมครับ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณขอบคุณครับสวัสดีครับก็พอดีพองามเนาะถ้าเกิดได้ 2,000 หรือ 3,000 ประมาณนี้นะครับเหมือนประเทศนอกนะครับถ้าเขาเกษียณอายุนะครับเขาจะได้เงินค่าบำนาญนะครับเข้าถึงมาเที่ยวประเทศเราได้นะครับอีกสายที่4เข้ามานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
3: ครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับ
3: เป็นยังไงฝนตกไหม
0: ครับตกไม่เยอะนะครับ
3: นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละตกไม่พอเปียกเลย
0: ครับผม
3: บอกเป็นกระสาย
0: ครับวันนี้สมนึกมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังนะครับเรียนเชิญครับ
3: ก็มีนิดหน่อยเรื่องความเป็นความตายหน่อมเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
3: เขาให้มาแค่นั้นก็เอาแค่นั้นแหละวาสนาไปไม่ถึง80
0: ครับครับ
3: เขาให้มาแค่นั้นก็อยู่แค่นั้นแหละ
0: ครับ
3: อย่างพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะให้มากี่ปีก็ยังไม่รู้นะ
0: ครับ
3: บอกไม่ถูก
0: ก็ดูแลสุขภาพไปเรื่อยๆครับ
3: ครับดูแลอยู่ตัวเองแต่คนอื่นมันก็ยังไงล่ะ
0: ครับ
3: ต้องออกกำลังกายทุกวันเนาะ
0: ครับ
3: วันละ10 นาทีก็พอแล้ว
0: ครับ
3: เห็นตื่นเช้ามาเห็นลุงกินน้ำน่าจะแรงแล้วเนี่ย
0: ครับผม
3: จะแรงน้ำเนี่ย
0: ก็ไม่แน่อาจจะฝนเย็นนี้ก็ได
3: ้ลุงกินน้ำทางตะวันตกไง
0: ครับ
3: ขึ้นรถมาเนี่ยโอ้ถ้าแรงก็แรงจัด
0: ครับ
3: ถ้าตกก็ตกจัดแหละผู้ใหญ
0: ่ครับ
3: มีสองอย่างแรก
0: ใช่
3: เกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแหละกูเนี่ยก็ตายเหมือนกันแหละไม่รู้จะตายวันไหน
0: ครับ
3: ผู้ใหญ่ก็จะตายเหมือนกันแล้ว
0: ครับครับ
3: ครับแค่นี้ละผู้ใหญ่
0: ครับผมขอบคุณมากครับคนเรานะครับรู้แต่วันเกิดแต่วันเราจะหักไปเราไม่รู้นะครับดังนั้นตื่นเช้ามานะครับให้ข้อคิดว่าท่านคิดอะไรอยู่ทำอะไรบ้างนะครับเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อสังคมในชุมชนในตำบลอำเภอจังหวัดนะครับก็ขอให้ท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้นะครับอีกสายที่อีกเข้ามานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านนายก
0: ครับผม
4: ผมโทรมารายงานว่าเมื่อวานร้อนมากครับ
0: ใช่เช่นกันครับ
4: ตอนเย็นนะครับก็เลยมีฝนตกเหมือนกับอะไรนะตึกนมเรย์นะบัด
0: บาดใช
4: ่ฝนตึกนมเรย์
0: ใช่แม่นะบัด
4: ที่มายางครับครับปั้นเสริมโครง
0: บาดสนามตะกร้อเขตชายแดนเทียดไข่แดนไข่นอนใหญ่ขมแสนอมเนื้อบัตร
4: นี่คือมันชายแดนได้ชายขอบ
0: อ๋อชายขอบขอโทษ
4: พูดผิดเข้าแอบบัตร
0: ชายขอบครับ
4: จะไม่พูดกับบัตรพุ่งพูดกับอะไรก็เ
0: ราครับผม
4: ย
0: าม
4: เคลียบัตรแต่ตอนเล็กนี่ก็เคลียโมบัตร
0: ครับ
4: รายงานดึงก็ได้บัตรสวัสดีบัตร
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านอดีตกำนันนะครับท่านโทรเข้ามานะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ท่านได้ใช้นะครับสวทของเราได้เป็นสื่อกลางให้กับคนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทั้ง23อำเภอได้ทราบได้ยินเสียงของท่านก็ถือว่าท่านมีความเมตตานะครับกรุณาในเรื่องของการให้ข่าวนะครับเพื่อให้ภาคประชาชนได้รับทราบนะครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: ไหนจะโทรก็โทรไม่หมดเวลาไปเลย
0: ไม่เป็นไรครับ
5: เมื่อคืนดังเมืองแฝกช่วง6โมงเย็นก็ตกค่ะฝนแต่ไม่แรงตอนนี้พอประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆเนี่ยโอ้มาแรงมากเลย
0: ครับ
5: แต่ไม่รู้หยุดตอนไหนไม่รู้หลับก่อน
0: โอ้ดีใจด้วยนะครับอากาศเย็น
5: วันต้นไม้มันก็เหี่ยวเนาะรดน้ำซะพอรดน้ำเสร็จฝนมา
0: ครับ
5: ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเรื่องโอ้ยอย่างว่าเนาะเสียใจกับแสดงความเสียใจกับรัชกาลที่10เลยเนาะ
0: ครับ
5: ต้องมาสูญเสียทั้ง2ครั้งเลย
0: ครับ
5: แต่ก็อย่างว่าแล้วเนาะเรื่องนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะของธรรมชาติเนาะ
0: ครับ
5: เรื่องเงินคนแก่ก็อยากได้อยู่ 3,000
0: ครับครับ
5: ถึงไม่ได้ก็ได้สักเดือนละ 1,000 ทุกคนก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับผมเห็นด้วยครับ
5: มันก็แล้วแต่รัฐบาลเค้าเนาะแล้วแต่ท่านจะให้เนาะ
0: ครับ
5: ไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละอาจารย์เตรียมตัวอาบน้ำไปวัดสักหน่อยก่อนค่ะ
0: ครับผม
5: ครับ
0: ครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเมืองแฝกของเรานะครับก็ขอชื่นชมท่านเป็นห่วงรัชกาลที่10นะครับท่านตั้งแต่ท่านเข้ามาครองสมบัตินะครับของปวงชนชาวไทยนะครับท่านก็เกิดการเต้าตลุดตั้งแต่นะครับสมเด็จนะครับรัชกาลที่9แล้วก็มาทางท่านองค์พาอีกนะครับแล้วก็เสด็จนะครับพระคุณแม่ของพระองค์ท่านอีกนะครับท่านก็ทำใจนะครับพอเห็นพระองค์ท่านในจอทีวีแล้วนะครับเราก็สงสารพระองค์ท่านมากเลยนะครับตั้งแต่ท่านครองราชย์มาก็มีแต่

านที่มีที่สำคัญเพื่อให้ทางประชาชนได้แสดงความไว้อาลัยก็ปวงชนชาวไทยของเราก็ทำนะครับบางวัดก็ทำบุญตักบาตรตู่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าฤกษ์งามยามดีเช่นเดียวกันนะครับทางท่านผอ.โรงเรียนแต่ละผอ.ท่านก็ได้จัดให้เด็กนักเรียนนั้นได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมนะครับให้พระองค์ท่านหรือตามองค์การเทศบาลของเราทุกๆเทศบาลทั่วประเทศไทยและองค์การมหาส่วนตำบลนะครับของเราที่ยังไม่ขึ้นเป็นเทศบาลท่านก็จัดเพื่อให้ทางนะครับประชาชนได้น้อมกล้าวน้อมจิตน้อมใจถวายพระองค์ท่านเพื่อดวงวิญญาณของท่านจะได้สู่สวรรค์ชั้นคาไลต่อไปด้วยเถิดนะครับครับเรียบดูเวลาวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ท่านได้โทรมาในการเคลื่อนไหวแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลของท่านนะครับฟังชัดเจนไหมฝนฟ้าตกดีไหมท่านก็โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านวันนี้ผมปัญญาคงรำน้องฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA

0: ธินดาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
3: ายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเริ่มวันนี้วันแรก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้หลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 นของทุกวันผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีเพื่อรองรับความต้องการภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานการให้บริการระดับสากลเพิ่มสูงขึ้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงยกระดับทักษะแรงงานไทยผ่านการอัพสกิลรีสกิลด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลักสูตรเทคนิคการให้บริการวายอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่15ถึง28มิถุนายนณวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้โดยแต่ละหลักสูตรรับจำกัดเพียง20คนผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยเอาชนะทีมชาติกูราเซา7ประตูต่อ1
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกูราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E ระหว่างโกติวัวกับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อน1-0จากลูกหม่งของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบูมาได้ประตูตีเสมอจากเคโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นตามตีเสมออีกครั้งจากโคกิโอกาวะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะแข่งขันในเวลา9 นาฬิกาปุริมภัสสอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
2: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสั่งสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการงานส่วนชั้นเทคนิคของเราวันนี้นะคะคุณฤทธิชัยขอประโคนที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามรายการทุกท่านเลยกับรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่รับสัญญาณนะรวมทั้งเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะอันนี้ก็หวังเสียสละด้วยนะในเรื่องการตื่นแต่เช้านะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อที่จะทำเรียกว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนของเรากันค่ะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเช่นเคยกับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศของเรานะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์ไว้ว่ามีฝนฟ้าคะนองค่ะ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมและชัยภูมิค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ35-37 องศาเซลเซียสนะคะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ34องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะบอกว่ามีฝนตก 32% ของพื้นที่กันเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงแรกนะคะที่เรามาเข้ารายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมีในเรื่องราวของสารคดีพระประวัติค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัตนานะคะเนื่องในวาระแห่งความอาลัยของประชาชนชาวไทยนะคะเดี๋ยวจะมาขอเชิญทุกท่านค่ะมารับชมรับฟังกันในเรื่องของสารคดีพระประวัติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจนะคะพระวิริยอุตสาหะและพระเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อประชากรชาวไทยตลอดพระชนชีพนะคะซึ่งสารคดีชุดนี้ค่ะก็จะนำเสนอค่ะพระประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะพระราชกรณียกิจทั้งด้านของกฎหมายการยุติธรรมนะคะการพัฒนาสังคมการส่งเสริมสิทธิสตรีและผู้ได้โอกาสตลอดจนพระปฏิทานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้และพระจริยวัตรอันงดงามซึ่งจะยังคงอยู่ในความทรงจำของประชากรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวไปติดตามและชมรับฟังกันค่ะ

าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรก

ที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับวิชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือน

ารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรับฟังนะคะข่าวสารกันต่อในการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะหลังจากที่ได้ไปติดตามในเรื่องของสักคดีพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ก็มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาราไปค่ะในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยสมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาค่ะโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะคะพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการประชาอุปสมบทนี้เข้าร่วมพิธีนะคะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมดำลึกในพระมหากรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน100คนค่ะซึ่งก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชาติต่อไปนะคะติดตามกันต่อนะคะกับทางกรมสุขภาพจิตกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็แนะนำนะพี่น้องประชาชนค่ะดูแลสุขภาพใจนะคะในภาวะโศกเศร้านะคะร่วมของสังคมค่ะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดากันนะคะซึ่งทางนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงค่ะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องราวภายหลังการสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าค่ะให้แก่ประชากรชาวไทยนะคะก็อาจทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะเกิดความรู้สึกเศร้านะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อาจจะส่งผลค่ะให้กับบางท่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีความอ่อนไหวค่ะทางอารมณ์มากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าเศร้าสะสมได้นะคะซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเป็นภาวะที่คนจำนวนมากเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือว่าสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทั้งนี้ค่ะถือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางกรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามผลกระทบด้านจิตใจในทางด้านสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญค่ะกับการเตรียมความพร้อมระบบบริหารสุขภาพจิตเพื่อที่จะรองรับนะคะผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤตและก็เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างค่ะโดยมุ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตนะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการในตลาดสกาด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายแพทย์จุมพศ
พรหมศรีดาค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็กล่าวต่อในเรื่องนี้นะคะว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียนะคะพี่น้องประชาชนก็อาจจะมีในเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์และร่างกายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นความเศร้านะคะความรู้สึกว่างเปล่านะสับสนนอนไม่หลับนะเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียค่ะรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นค่ะซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้านะคะและมักจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเมื่อรับการดูแลและปรับตัวอย่างเหมาะสมนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพใจของตนเองได้นะคะด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เลือกในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปค่ะรวมทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราได้ไปพูดคุยนะกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีค่ะโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะได้แก่เด็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยมีในเรื่องของประสบการณ์สูญเสียมาก่อนนะคะขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินนะคะเปิดพื้นที่ให้ได้ระบายความรู้สึกค่ะหรือว่าชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายนะคะและแสดงอ่านและก็สังเกตสัญญาณเสียงด้วยนะอย่างเช่นอาการซึมเศร้ารุนแรงนะคะความชุนเฉียวผิดปกตินะคะหรือว่าการพูดถึงทำนองในเรื่องการทำร้ายตนเองนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพใจและการขอรับคำปรึกษานะคะเมื่อรู้สึกไม่ไหวถือเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมทุกฟังนะคะหากความเศร้ารุนแรงต่อเนื่องจนกระทบในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ามีความคิดทำร้ายตนเองนะคะสามารถนะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตค่ะ1323นะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.sukhapapjit.com นะโดยทางกรมสุขภาพจิตก็เชื่อนะคะว่าความโศกเศร้าจะค่อยๆคลี่คลายลงได้นะเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็เรียกว่ามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะอ่ะติดตามกันต่อนะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะคะที่จะเดินทางนะคะไปในเรื่องของร่วมถวายน้ำสงหรือว่าถวายสักการะพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสิริสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกสพกรเนี่ยเขาก็ได้มีการแนะนำนะคะเรื่องการเดินทางนะเข้าร่วมนะถวายน้ำสงนะคะแล้วก็ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเนาะให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางองค์กรก็เป็นการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขนส่งมวลชนเนี่ยได้เป็นการจัดรถให้นะคะเป็นรถชัตเตอร์บัสอันนี้เป็นการให้บริการฟรีเลยนะคะพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ผ่านบริเวณสนามหลวงนะคะซึ่งก็มีกำหนดนะคะในเรื่องการส่งน้ำศพนะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของสการะถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะที่ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.แล้วก็จะได้มีการถวายสักการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2519นะคะเวลาก็ 9:00 น. ถึง 21:00 น. ซึ่งในเรื่องของชัตเตอร์บัสฟรีเนี่ยเขาจะมี6เส้นทางค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามีเส้นทางใดบ้างค่ะมีเส้นทาง M1 นะคะบอกว่าสถานีท่าพระสนามหลวงค่ะ M2 นะคะสถานีสยามชัยสนามหลวงนะคะ M7 ค่ะอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิสนามหลวงนะคะแล้วก็ M8 นะคะสถานีกรุงเทพขออภัยค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวงนะคะแล้วก็ M9 นะคะสถานีเค้าเรียกว่าสายใต้ค่ะสนามหลวงนะคะแล้วก็ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงค่ะซึ่งในเส้นทางรถเมย์คสมกเนี่ยที่ผ่านสนามหลวงบอกว่ามีจำนวน18เส้นทางนะคะก็จะให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นะคะมาติดตามกันว่ามีสายเส้นทางใดบ้างที่ให้บริการนะคะมีสาย3ค่ะ 2-37 นะคะจะเป็นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะคะถึงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะคะสาย15 4-2 นะคะวงกลมในสถานีรถไฟฟ้าตลาดครูสยามนะคะแล้วก็มีสาย 25E นะคะก็คือ 3-7E ค่ะแพรกษาท่าช้างนะคะทางด่วนค่ะแล้วก็มีสาย32นะคะ2-5ท่าเรือปากเกร็ดถึงวัดโพค่ะแล้วมีสาย47นะคะ3-41ค่ะที่ท่าเรือคลองเตยถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะสาย53 2-9นะคะวงกลมสนามหลวงถึงเทเวศค่ะสาย59นะคะ8-1 ค่ะรังสิตสนามหลวงนะคะสาย60เนี่ย 1-38 นะคะสวนสยามถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยค่ะสาย70นะ 2-14 ค่ะประชานิเวศ3ถึงสนามหลวงนะคะสาย80ค่ะ 4-43 วัดศรีนวลธรรมวิมลถึงสนามหลวงนะคะสาย91หมู่บ้านเศรษฐกิจถึงสนามหลวงค่ะสาย91กนะฮะวิทยาลัยกรุงธนบุรีขออภัยค่ะวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะถึงสนามหลวงค่ะแล้วก็มีสาย501นะคะก็คือ 1-53 อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองถึงท่าช้างนะคะสาย A4 นะคะจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะถึงสนามหลวงทางด่วนนะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางเนาะไปทางสายการบินนะก็จะมีสาย A4 นี่แหละค่ะจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะถึงสนามหลวงเลยนะคะแล้วก็มีสาย S1 นะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะถึงสนามหลวงทางด่วนนะฮะแล้วก็มีสาย 1-7E ค่ะรังสิตสนามหลวงทางด่วนนะฮะแล้วก็มีสาย 1-80E สวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยทางด่วนนะฮะแล้วก็สาย 2-32E ค่ะประชานิเวศ3นะคะสนามหลวงทางด่วนค่ะก็จะให้บริการนะตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะบางสายเนี่ยหรือว่าบางเส้นทางค่ะถึงเวลา 22:00 นหรือว่าจนกว่าพี่น้องประชาชนจะหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถโดยสารกสมกนะที่ผ่านสนามหลวงนี่กว่า18เส้นทางเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะที่จะเดินทางจากพื้นที่ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยท่านใดอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะกับสอบถามไปทาง BMTAcontact center นะคะหรือว่าโทรสายด่วนของเขานั่นแหละนะ1348นะคะ3เส้นทางได้สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งทางคสมกก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะได้อย่างสะดวกปลอดภัยและสมพระเกียรตินะคะซึ่งเดี๋ยวข่าวต่อไปนะหลังจากที่ได้ติดตามกันมาสักครู่นี้แล้วมาดูในเรื่องความคืบหน้าเนาะในเรื่องการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐกันบ้างของปี2519ซึ่งบอกว่ารายเดิมเนี่ยลงทะเบียนแล้วนะกว่า11ล้านรายนะคะแนะอีกกว่า1ล้านรายเนี่ยลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะคะก่อนเวลา 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายน2519นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวโพทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้านะการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการค่ะลงทะเบียนเพื่อสกันแห่งรัฐนะโครงการปี2519เนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายน2519นะฮะเวลา 23:00 บอกว่าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะผู้มีบัตรการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นค่ะ 11,797,120 รายนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ที่ยังไม่
ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะอีกประมาณ 1,376,853 รายของคุณผู้ชมกับผู้ฟังดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ขอให้นะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรายเดิมนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะก็ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะภายในวันที่21มิถุนายน2569นะภายในเวลา 23:00 นนะคะและขอให้ตรวจสอบนะคะความถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะของข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะก่อนยืนยันการลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วคือสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกนะคะข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องนะแต่ว่ามีการกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดเล็กน้อยนะคะให้ถือว่าการลงทะเบียนนี้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลหรือว่าลงทะเบียนใหม่นะสำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์นะคะที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญก็จะได้อาจจะเร่งนะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องการประกาศผลนะคะถ้าตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศนะในวันที่17 กรกฎาคม 2569ก็จะมีทั้งผ่านเว็บไซต์ของโครงการนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้จากตั้งแต่ที่โหลดแอปพลิเคชันไว้เนาะหรือว่าหน่วยรับรองทะเบียน5ธนาคารนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็ขอข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังนะคะติดตามกันต่อวันนี้ค่ะ15มิถุนายนนะคะถือว่าเริ่มวันแรกแล้วนะกับการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัส60/40เป็นการใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะ4แพลตฟอร์มหลักแล้วนะก็สามารถใช้ได้สำหรับท่านไม่สะดวกที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะเราก็สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะซึ่งก็มีร้านเข้าร่วมโครงการกว่านะ 88,000 ร้านคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางโครงการของไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2559เป็นต้นไปก็จะเป็นวันแรกนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะบน4แพลตฟอร์มหลักๆเลยก็คือ Shopee FoodLine Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะหลังจากเปิดให้ร้านค้าทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งท่านใดนะยังมียอดเงินอยู่นะก็สามารถสั่งได้นะสำหรับท่านใดถ้ายอดเงินในเดือนนี้หมดไม่เป็นไรรอเดือนหน้าได้นะคะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าปัจจุบันนะบอกว่ามีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการนะฟู้ดเดลิเวอรี่เชื่อมแล้วก็เชื่อมระบบสำเร็จแล้วนะ 88,198 ร้านค้าค่ะก็สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศกันเลยนะคะในเรื่องการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางของการขายเพิ่มรายได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะสำหรับท่านใดไม่สะดวกเนาะกับการไปสแกนซื้อข้าวซื้อของเอาหงอาหารข้างนอกก็ใช้บริการนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยเนี่ยก็พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านนะบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะไปจนถึงวันที่30กันยายนนะ2559นะซึ่งก็จะมีกำหนดเวลาการใช้บริการประเภทนี้นะก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันนะคะคือตั้งแต่ 6:00 นถึง 3:00 นนั่นเองคุณผู้ฟังนะก็ซึ่งก็จะช่วยเนาะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็พาลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะช่วยกระจายเม็ดเงินเนาะสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในพื้นในทุกพื้นที่ของทุกประเทศด้วยนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวสารนะทางส่วนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะฟังนะคะเดี๋ยวนำคุณผู้ชมมาฟังค่ะมาติดตามข่าวสารในบ้านเราบ้างบุรีรัมย์นะคะกับข่าวแรกที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพและบำเพ็ญและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันนะคะเมื่อวันที่
3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 8:30 นาทีนะคะนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกรัฐมนตรีจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ถวายน้ำส่งพระศพและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่วัดร่มโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายน้ำส่งพระศพจากนั้นค่ะราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำส่งพระศพตามลำดับนะคะจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลโดยผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยถวายหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพุทธมนต์จากนั้นค่ะถวายเครื่องเยธรรมทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับตะกอนอนุโมทนากรวดน้ำถวายพระกุศลตามลำดับนะคะซึ่งทางจังหวัดรำได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะเพื่อประกาศให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนนะคะประชากรชาวไทยนะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้มีการร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้นะคะตลอดในเวลาที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการค่ะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะคะอาทิตย์ในเรื่องของการส่งเป็นประธานกรรมการบริษัทอาสาเพื่อมึงพายำยากสภากาชาติไทยค่ะการส่งไปบัตรหน้าที่ณคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสภาชาติณนครนิวยอร์กนะคะตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายซึ่งทรงมีพระปีชาสามารถอย่างยิ่งค่ะโดยทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษนะคะอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมไทยค่ะนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงสร้างประโยชน์นะคะแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์นะคะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 19:48 นาทีค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะคะติดตามกันต่อกับท่านประธานรัฐสภากันบ้านที่ได้มีการเปิดอาคารในการมีท่านยอรักนะโรงพยาบาลหนองหงนะย้ำค่ะในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจรนะคะสี่ด้านผนึก6อำเภอนะสร้างเครือข่ายบำบัดฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญในเรื่องของยาเสพติดนะคะดังนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ของเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ผลักดันในเรื่องนี้พอสมควรเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยท่านประธานรัฐสภาท่านสมพลสารำนะก็ได้มีการท่านก็ได้เป็นประธานในเรื่องของพิธีเปิดอาคารมินิธัญรักษ์นาโรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่นะคะซึ่งมีทั้งท่านสสศักดิ์สารำค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต6นะคะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านสมบูรณ์สุธีรกูลนะคะนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งผู้ในการโรงพยาบาลใน
พื้นที่กรุดถ่ายทั้งในอำเภอนะคะแล้วก็สาธารณสุขอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วมีทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งท่านประธานรัฐสภาท่านสปอนซารัมเนี่ยท่านก็เลยได้พูดถึงในเรื่องการเปิดอาคารนะมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลหนองหงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะคะในการยกระดับของระบบนะการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูค่ะผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเรื่องของบริการได้สะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็ใกล้บ้านมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งบอกว่าปัจจุบันนะก็จะมีในเรื่องของพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเนี่ย6อำเภอนะคะมีในเรื่องของมินิธัญรักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธส่งแล้วก็โรงพยาบาลลำไปมาศนะคะรวมถึงในเรื่องของมินิธัญรักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่เยโพนะคะโรงพยาบาลนาโพแล้วก็โรงพยาบาลหนองหงค่ะตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะรองรับในเรื่องการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งท่านประธานรัฐสภาก็เน้นย้ำในนั้นในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดกะอย่างครบวงจร4ด้านเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูแล้วการปรับปรุงกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องค่ะมาดูทางด้านการป้องกันกันบ้างบอกว่าจะมีการมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยลดผู้เสพรายใหม่แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมให้กับครอบครัวนะขอไปคือสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนในการระวังปัญหายาเสพติดนะคะมาดูทางด้านการปราบปรามกันบ้างก็จะมีการบริการการร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะสกัดกั้นการระบาดแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่นะคะส่วนการบำบัดฟื้นฟูก็ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายเครือข่ายนะคะการดูแลระหว่าง6อำเภอนะโดยมีโรงพยาบาลพุทธส่งและโรงพยาบาลดำริมันนะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงดาวิชาการแล้วก็สับสนการดำเนินงานนะมินิธัญรักษ์ในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าสกรนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอาชีพแล้วก็การกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสำหรับทางด้านของการปรับปรุงกฎหมายนะคะประธานรัฐสภากับท่านสมพลท่านก็เลยพูดถึงในเรื่องนี้ว่าความจำเป็นในเรื่องการทบทวนกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยรวมถึงในเรื่องของบุหรี่นะคะบุหรี่ไฟฟ้านะสุรากัญชาและกระท่อมเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็รับผลกระทบต่อสังคมเนี่ยนอกจากนี้ค่ะท่านจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ยังมีความเรียกว่าให้ความสำคัญเนาะกับการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เรียกว่าที่ใช้สารเสพติดเนี่ยผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนะบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการที่จะดูแลนะคะแต่งตั้งระยะดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์นะไปจนถึงการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอดด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อมารดาและก็ทารกและครอบครัวนะคะแล้วการเปิดอาคารมิจฉารักเนี่ยโรงพยาบาลหนองหงในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าสะท้อนเลยค่ะความร่วมมือนะของทุกภาคส่วนเลยค่ะในการสับเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเนี่ยครอบคลุมทั้งการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การบำบัดฟื้นฟูนะคะแล้วก็การปรับปรุงเรื่องของกฎหมายเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าฟังหรือเวลายังไม่มากค่ะเอาข่าวนี้ก็แล้วกันคนที่ชมคนที่ฟังเป็นข่าวที่ทางหน่วยรำของเราที่มีการจัดงานใหญ่ค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนะคะภายใต้ชื่องานค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์วิถีเกษตรนวลสุวรรณแล้วก็งานหมากไม้รสหวานสืบสานประเพณีนวัดวิถีนวลสุวรรณค่ะประจำปี2569นะคะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนนสุวรรณค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนายโยธินเรืองสุขศรีวงศ์ค่ะประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมเปิดงานนะพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานค่ะโดยมีนายพรชัยศรีสุริยันโยธินนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต7เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะภายในงานค่ะก็ยังมีผู้ร่วมเป็นเกียรติหลากหลาย
ภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสนองเทพสนรงค์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1นะคะท่านสมบูรณ์สุธีรกูลค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพันตำรวจเอกยุทธนาไตรเทพค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางสาวยาดาภาหอมหวงนะคะในอำเภอเมืองสุวรรณรวมทั้งหัวหน้าส่วนการด้วยนะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาแล้วมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะซึ่งบอกว่างานเนี่ยก็จัดขึ้นนะระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายน2509ค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะผลิตผลผลิตนอกทางการเกษตรขนมเนียมประเพณีแล้วก็ประเพณีอันดีงามนะของชาวนนท์สุวรรณค่ะโดยพื้นที่ประเทศสุวรรณเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงนะด้านการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยฝรั่งเงาะลิ้นจี่มะม่วงมะพร้าวแล้วมีผักอีกนานาชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอีกทั้งยังเรียกว่ามีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติด้วยนะบอกว่าจากโครงสร้างหินปะโซนะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟบุรีรัมย์เนี่ยมีคุณภาพสูงรสชาติหวานมันนะเนื้อเนียนละมุนนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดจนต้องสั่งจองล่วงหน้ากันเลยทีเดียวซึ่งการจัดงานนี้นะคะก็เป็นการทั้งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเนาะแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์นะสมกับคำขวัญของอำเภอหนองสุวรรณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระ